0: and translate that.
1: Maybe,
0: while you do so, I would also love to hear, what kind of texts did you read when you were a little girl? So you said you liked poems, but they must have had you read other things too.
1: We did have, you know, extensive readings all the time in our school. Yeah, and we were encouraged to do that a lot. And still it's painful at that time, reading.
0: Still was painful.
1: Yeah, because I found myself at that time, you know, at school reading those books outside, reading books, that's what we call. I found myself, you know, looking up the words in the dictionary almost all the time. And in the books, you know, I mean, you know, every page is covered with the Thai meanings in pencil that I put on. And so I didn't, in fact, you know, get the real meaning, the real gist, the main idea of the story, because I got stuck in that, you know, that trap.
0: The translation.
1: Yeah.
0: Okay, thank you. Go ahead and translate, then we're going to find out about what you read now.
1: Ka, go. ของสำหรับของดิฉันเองนะคะก็เรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการกับภาษาอังกฤษมากก็สอนตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งแล้วก็มีการอ่านบทกลอนนะคะอ่าน outside reading นี่เยอะมากนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอะไรคะเป็นเพนนะคะภาษาที่เราใช้คือเราไปมุ่งอยู่ที่คำศัพท์นะฮะแล้วก็การที่ต้องท่องจำกฎไวยากรณ์ท่องจำศัพท์เนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องสอบให้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่กดดันมากแล้วก็รู้สึกไม่สนุกเลยนะคะในการเรียนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าคิดว่าไวยากรณ์เนี่ยนะคะการจำไวยากรณ์กฎไวยากรณ์เยอะแยะมากหนังสือเลิศพิญโยชเวงอะค่ะจำได้ใช่ไหมคะเล่มหนาๆนะท่องจำได้หมดเลยนะคะรู้สึกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นการปูพื้นฐานไวยากรณ์ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้นี่นักเรียนของเราไม่ค่อยได้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เวลาเราสวิงเราก็สวิงกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยนะคะคอมมิวนิเคชันก็คอมมิวนิเคชันสุดกูนะคะซึ่งเราอาจจะต้องหาอะไรที่ตรงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะ
0: Thank you so much, Narapor. So, is there anybody, does Hua Hin have a question for Narapor to follow up, or Sehun, or anybody in Bangkok?
2: they're gone.
0: I think there's
1: someone. There's one in Bangkok.
3: I'd like to ask you a question. Let me
0: thank
3: get
0: you.
3: Back to the as the a successful last. Translator at the same time a very competent and confident user of English, what do you think was your greatest challenge? What was the greatest challenge you have encountered, and how did you overcome it?
1: You mean when I was studying English,
3: no,
1: right?
3: In time, yeah.
1: Now,
3: yes, time now.
1: Okay, still the vocabulary. yeah, my greatest challenge. Yeah,
0: so but many you know, words.
1: Yeah, right. I find myself in my writing, my speaking, even my reading. You know, I'm not that competent in, you know, tackling the vocabulary. You know, I write simple things. You know, speak simple sentences. But you know, I still communicate. So I don't care, and I ignore. Those, you know, vocabulary.
0: Yeah. And actually, that's, you know, it's wonderful what you say, because I think that this is oftentimes, so here, you know, somebody who is, in fact, as our colleagues said, very competent, but you make accommodations by choosing vocabulary that you feel comfortable using. And so in reading, I would say, you know, that is where, as Sehun said, when we keep trying to challenge ourselves, and also Anne in Hua Hin, when we challenge ourselves to keep reading things that are maybe a little bit more difficult, texts that are maybe challenging us in new ways, we will develop more and more vocabulary and be able to use more complex language. But still, as you said, Ajahn Narpon, vocabulary is always going to be the challenge for all of us. So I'll let you translate that, and then we're going to look. We had asked for people to bring books. So after you translate, we'll see if anybody brought any books, and we'll see what they are.
1: ค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็ถามดิฉันว่าอะไรที่ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันก็บอกว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ยากๆเนี่ยซึ่งเจอเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ใช้วิธีว่าก็ไม่สนใจนะก็ข้ามไปนะคะอ่านเจออะไรที่ยากเพราะว่าดิฉันค้นพบว่าอ่านแล้วถ้าเผื่อว่าเราข้ามคำที่ยากไปเราก็ยังเข้าใจเรื่องค่ะนะคะเพราะไม่จำเป็นเลยเราไม่ต้องยึดติดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพูดโดยที่พูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหรายากหรือว่าเขียนโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหราหรือยากเกินไปเราก็ยังสื่อสารได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าท้อถอยแล้วก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ไม่ใช่อุปสรรคนะคะค่ะ
0: Well, we want to let Khun Sehun go and do his work. So any final questions for our colleague here before he says goodbye? Any final question or thought for him?
1: ค่ะจะถามอะไรคุณเซฮุนไหมคะ
4: ถามค่ะ
1: Yes, please.
4: I have some question to ask. So that you said that when you were young,You study learning by memory. You study the vocabulary by learning by memorizing, right? So the
2: Yes.
4: problem that I got now is my student, they can communicate. They know how to say, when you ask, how are you? They know how to say, I'm fine. But when they write or when I write on the whiteboard, they don't know which word is fine and they don't know the sentence.So I have some question to ask you that how long do you take time to learn that the meaning of that word? Thank you.
2: Oh.
0: To be able to read.
2: That is very good question, I think. And I do have answers of my own. I don't know if that applies to other people. But yes, that is very true. That me knowing a lot of vocabularies doesn't necessarily mean that I can actually use them in conversation or in writings. Because what happened was, when I was younger, when we memorized vocabularies, we only memorized vocabularies, words. There was no connections, there was no actual meaning to it. It was just a superficial meaning that doesn't really go outside of that word. What I'm trying to say is, if I happen to see the same word in a sentence, in a book, in a reading, then I only have one translation on that vocabulary. And that doesn't really make that sentence sense to me. So, as I mentioned earlier, that Reader's Digest helped me a lot. I'm not promoting the book here, but what I'm trying to say is, as I start reading more sentences from different places, with the same word in different places with slightly different meaning, I started recognizing that, oh, okay, this is where I am supposed to use this word. In this kind of context. So I think, for me, learning vocabulary came from a contextual experience rather than memorization. Of course, memorization enabled me to link those missing dots, missing links, but for the actual meaning to it, so that I can learn, and I now know if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope?
0: Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Narp. A lot of good ideas.
1: อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม How are you? I'm fine, thank you. แต่พออาจารย์เขียนคำว่า fine บน บนกระดานเนี่ยนะคะ

0: เด็กก็ไม่รู้ว่ามันคือคำนั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณเซฮุนเนี่ยนะคะแมทช์กันได้เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าคำที่ใช้กับคำศัพท์ที่เห็นที่อ่านได้เขียนได้นะคะซึ่งคุณเซฮุนบอกว่าการอย่างนึงก็คือว่าการที่เราท่องจำคำศัพท์เนี่ยนะไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นนะคะการใช้คำศัพท์ได้นั่นคือต้องตามคอนเท็กซ์ตามบริบทนะคะเมื่อเราเห็นคำศัพท์นั้นในบริบทนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นบริบทเลยคือหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าท่องจำแต่หมายความว่าเรารู้ว่าโอเคคำนี้ใช้ในบริบทนี้เมื่อไปเจออีกก็ใช้ถูกนะคะหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันคือคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะท่านอาจารย์ที่ถามอาจจะคือนาทีนั้นนะคะครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี้มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thanks Okay it's time for you to talk to each other a little bit you've listened to us talking for a long time so if we switch a couple more slides forward the one that says your reflectionsAnd what I would like you to do just for 2 or 3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them. What do you notice that's similar to you? And what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with the partner and then we will start in Bangkok, just a comment and then also Hua Hin. Just a minute or two and then we'll share and then we'll move on to a few strategies.
0: Okay. ดูสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3นาทีค่ะI gave them 3 minutes.
1: Perfect.

0: find 15 minutes sometimes in your day-to-day teaching to provide a little bit of extra focus on reading. So let's let John Norepoorn quickly translate that, and then we'll go to the next series of slides.
1: John บอกว่าอาจารย์จะแนะนำกิจกรรมนะคะซึ่งจะเรียกว่า 15 minute reading activities นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราอาจจะspare 15นาทีนะคะทุกคลาสภาษาอังกฤษของเราไม่ได้แต่ก็น่าจะได้เป็นบางครั้งอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้น่าจะเหมาะมากนะคะค่ะขอสไลด์ที่10เลยค่ะ
0: โอเค let's look at the next slide it's just there's a couple things here very easy thingsWe oftentimes find ourselves in a car or a bus. I think about myself on Sukhumvit, where I live, and just walking on the street from one place to the other, even not in a car or bus, I see a lot of things, again, written in English. And if you remember in the earlier session, we brainstormed all of the different texts that you encounter every day.And I have to say, I'm amazed all the time. I have not spent so much time in Hua Hin, a little bit of time. And I believe it's true to a certain extent. But but in Bangkok, it is certainly true. And on the road, the numbers of signs. So with yourself, have your students keep a little logbook.And have them write down everything they see that's written in English, and then you can actually practice reading those things in class together. So in a sense, you generate your own text. And that's not even a 15-minute activity, it's just an ongoing activity. The second thing on this slide, very common thing, is just to use little sticky notes and put them on things in the classroom, you know, the various items,in English and ask your students for 15 minutes just to walk around and say those words. So again, they maybe have memorized the word. Maybe they know whiteboard, window, door, stapler, book. It might be from memory, but if they associate the word with the text that's written down, it begins to become a reading activity for them.Go ahead, Narapon.
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะกิจกรรมแรกก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะเมื่ออยู่บนรถนะคะหรือเดินอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะก็ให้ลองมองหานะคะป้ายนะคะป้ายโฆษณาป้ายสัญญาณป้ายอะไรก็ตามนะคะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็จดมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดคงต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนอกจากนั้นก็เราอาจจะต้องหามุมที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำนะคะในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะมี English Corner อยู่แล้วใช่ไหมคะก็แทนที่จะให้นักเรียนออกไปหาที่อื่นก็หาในที่นั่นล่ะค่ะนะคะใน English Club ของอาจารย์ก็ได้นะคะค่ะก็ต้องปรับดัดแปลงไปนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วก็ได้จดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ Label Things นะคะซึ่งอันนี้คุณมาจี้ก็บอกว่าใช้ sticky notes นะคะที่เป็นเหนียวๆอ่ะนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ post-it นะของเราเรียกว่า post-it ใช่ไหมคะค่ะก็เขียนคำภาษาอังกฤษแล้วก็แปะไปตามสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆให้นักเรียนทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาเขียนอ่านเองเขียนเองนะคะแล้วก็คืออาจารย์บอกว่าประเด็นก็คือว่าให้เขา relate ให้เขาเชื่อมโยงระหว่างคำกับของภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะถ้าคือ visual เนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยการมองเห็นเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยความจำนะคะไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวค่ะ Yes, Marty.
0: Okay, thanks. Okay, great. So if we go to the next slide, you'll see that that actually doing tasks where reading has to become part of the task can become a very interesting and useful way to practice our students' work with the English language. So we're going to just do this activity briefly. This is the idea of having your students, if you have a kitchen available for those of you who maybe work in a school who has those kinds of facilities, or just to think about writing or preparing a shopping list in English can become a reading activity. And there are a lot of Thai recipe books written in English for all of the Farangs who love Thai food. So there are so many of us who love the Thai cuisine that they've written many, many books, so it's easy to find in the bookstores. So let's just do this quickly for fun. So let's just brainstorm, and maybe the next slide will be helpful. Let's start perhaps, we can just shout out, beginning in Bangkok, what are some cooking ingredients that you think people would need for a Thai recipe, but we're going to call out the words in English. Just maybe a couple from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. What are some common ingredients, some words that we're going to need for this activity? Go ahead, Bangkok.
1: ค่ะ อาจารย์ก็จะใช้วิธีว่านำเอาตำราอาหารไทยอะค่ะมาใช้กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ให้ลอง brainstorm กันสิคะว่า ingredients อะไรที่ใช้กันบ่อยๆในการทำอาหารไทยอะค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์กดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยค่ะและตอบและปิดไมค์ด้วยนะคะ
2: I think chili fish sauce is the main ingredient for a Thai recipe
0: Okay so we need fish sauce we need chili great Okay those are two important words what else do we needAnybody Bangkok?
3: Coconut milk.
0: Coconut milk. What else?
2: I think sugar.
0: Sugar.
3: Lemongrass.
0: What else? Lemongrass.
3: Thai herb. Mint, I think
0: Thai
3: curry.
0: Herbs. Curry, curries. Curries, yes. What else?
2: Pepper.
3: Cinnamon.
2: Pepper.
0: Cinnamon.
4: Basil.
3: Onion.
0: Basil. Onion.
2: How about
3: chili?
4: Shrimp paste.
2: Ah, you're right.
0: Shrimp paste.
2: Yeah, shrimp paste.
4: How about
0: okay,
4: lime
0: great.
4: Juice?
0: So.Lime juice.
3: Many kinds of herbs.
0: Yes, yes. Okay, you know what's happening now is I'm getting very hungry. Because, yes, and freshly catch, yeah, nice fish. Okay, so if you'll turn to the next slide, please. We're just going to take maybe 2 minutes for this activity.With your partner at your table or somebody right next door, just think of a favorite recipe for a Thai dish, something that you both really love. And then quickly, just 1 or 2 minutes, write down the ingredients. So what do you need? You need fish sauce, sugar, lime juice, etc. And how do you maybe make the dish?Of steps. We don't have a lot of time, so just think of something simple, write down a couple of instructions, and then we're going to have you share, switch those with a partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write down some ideas about a recipe quickly.
1: ค่ะ หลังจากอาจารย์ brainstorm ingredients, Thai ingredients แล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือให้ลองคิด recipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้อินกรีเดียนต์อะไรแล้วก็อินสตรัคชั่นอะไรค่ะสัก2 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือถามคำตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่ หมายเลข086

0: Hi, my name is Maria, and next to me is Mary. We both working for the BMA, which is a government schools, and we would like to present our, we would like to share our recipe. It's short,
1: very simple,
2: in a form of a song,
0: in a form of a song, which we'll learn from the BMA's English camp.
2: Okay, ready?
3: Som tam papaya salad. Fish sauce, chili, garlic, and pala a little bit. Mix in som tam.
2: Thank you.
4: That's wonderful. That's even better than the other recipes.
5: That's wonderful, isn't it?
4: Yeah, it is. Thank you. I love the talent. Because we're running a little short of time, I just want to comment on the use of just, again, this activity, if we were to carry it out and do it step by step by step, we might then share the recipes and have the other group look at the recipe we wrote down or the recipe we sang to them, however the case may be. And so what happens in this kind of format is that the students generate a text themselves that becomes the text that the other students have to read. So we might have them ask questions about, you know, how much chili, how many garlic, cloves. So there's a whole genre of text that we can generate just around something as simple as a recipe. Go ahead, Narapur, and then I want to do just one rhyming activity.
5: ค่ะท่านอาจารย์สองท่านของเรานะคะจากกทมโรงเรียนกทมใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์จริงๆท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบอกว่าก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาตี้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเท็กซ์ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรง

งใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะเอ๊ะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอย

0: ไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
0: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยกะอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโบยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
3: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
4: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดิ์ต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: วัสดีค่ะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้รับชมคลิปเทคนิคการสอนแล้วก็การใช้สื่อเล่าเรื่องวรรณคดีนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสื่อเกมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การสอนวรรณคดีให้มีชีวิตเช่นกันค่ะซึ่งเราก็ได้พบกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ
0: อาจารย์ออมค่ะ
2: สวัสดีคุณครูค่ะ
0: และอาจารย์มะลินะคะซึ่งกิจกรรมและสื่อต่างๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็มี3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเธอคือใครกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกิจกรรมแรกกันเลยนะคะคุณครูกิจกรรมเธอคือใครนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้รูปแบบการทำกิจกรรมมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเป็นการทายคุณสมบัติตัวละครนะคะซึ่งตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่สำคัญในวรรณคดีที่คุณครูได้สอนไปนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมคุณครูต้องเตรียมคุณสมบัติตัวละครค่ะซึ่งจะต้องเป็นแถบประโยคนะคะคุณครูสามารถทำคุณสมบัติตัวละครเนี่ยโดยใช้กระดาษชาร์ทแข็งก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณครูมีเทคโนโลยีนะคะคุณครูก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้

0: นะคะซึ่งก็จะทำให้เกมนั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะการที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ทำชุดตัวละครให้ครบ5ชุดนะคะหรือตามที่คุณครูจะสอนในเรื่องนั้นๆค่ะว่าจะให้เล่นกี่ตัวละครนั่นเองนะคะซึ่ง1ตัวละครเนี่ยคุณครูจะทำคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครสำคัญนะคะเรามาชมวิธีการสาธิตกันเลยไหมคะว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง
1: ดีเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นเราก็จะบทบาทสมมุติค่ะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะอาจารย์ปุ้ยก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1นะคะ อาจารย์เป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือเราเตรียมคุณสมบัติตัวละครไว้เป็น4ให้เลือกด้วยกันนะคะเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นหาผู้ชนะโดยการเป่ายิงฉุบก่อนค่ะใครชนะคะ
1: อาจารย์ปุ้ยค่ะ
0: อาจารย์ปุ้ยชนะนะคะเลือกสีอะไรดีคะ
2: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้านะคะคุณสมบัติสีฟ้ามาแล้วค่ะเราจะให้อาจารย์ปุ้ยนะคะที่ชนะได้มีสิทธิ์ได้เลือกคุณสมบัติค่ะหมายเลข1ถึงหมายเลข5อย่าลืมเขียนคำตอบนะคะลงในกระดานที่เราเตรียมมาให้นะคะว่าน่าจะเป็นตัวละครใดค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: อยากได้เกรด4นะคะต้องเลือกหมายเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ใช่มั้ยคะคุณสมบัติหมายเลข4ดูดีๆนะคะแล้วตั้งใจวิเคราะห์ดีๆนะคะหมายเลข4คุณสมบัติมีอยู่ว่าเป่ามนสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะอีกครั้งนึงนะคะเป่ามนสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะคิดดีๆนะคะคิดว่าเป็นตัวละครใดคะจากวรรณคดีที่เรียนมาเนี่ยป.4 ป.5 ป.6 คิดว่าเป็นตัวละครใดค่ะลองคิดดูจากคุณสมบัตินะคะเสร็จแล้วได้ชูคำตอบได้เลยค่ะอย่าลืมอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมจึงตอบตัวละครนี้ค่ะ
2: ขอตอบเลยนะคะ
0: ตอบว่า
2: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีทำไมตอบพระอภัยมณีคะ
2: พระอภัยมณีมีเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีมีมนต์สะกดโดยเฉพาะมนต์เป่าปีนะคะทำให้คนเนี่ยหลับไหลทำมาแล้วนะคะจากเนื้อเรื่องท่านเรียนได้เรียนไปนะคะ
0: ตอนที่เป่าให้นางยักษ์หลับใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: การอธิบายน่าสนใจมากเลยนะคะพระอภัยมณีเนี่ยมีปีที่จะทำให้คนหลับไหลด้วยการเป่าปีนะคะแต่ว่าคำตอบนี้ยังไม่ใช่นะคะถ้าการเปิดคุณสมบัติเนี่ยยิ่งเปิดมากคะแนนยิ่งจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะมาเป็นอาจารย์ออมได้เลือกเปิดค่ะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ออมนะคะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: ช่วงนี้ค่ะค่าแอง
0: อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นไหมคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่ยากล้อง
0: ครั้งนึงนะคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่คิดว่าเป็นวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะลองว่าถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
0: ค่อยคิดนะคะถ้าตอบข้อนี้ถูกจะได้4คะแนนเลยนะคะพยายามอย่าให้เปิดเยอะนะคะน่าจะเป็นใครลองทบทวนคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยนะคะคำตอบ
1: นะลองคิดเล่นๆนะคะไปนั่งในใจนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นพระฝังแน่นอนค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นพระสังนั่นล่ะคะก็เพราะว่านะคะพระสังนี่มีแม่เลี้ยงนะคะเป็นนางพันธุรัตน์นางพันธุรัตน์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะคะเป็นยักษ์ที่มีวิชาอาคมด้วยสอนมนนะคะเรียกปลาให้พระสังเพราะฉะนั้นก็น่าจะสอนกล้องยานะคะมีกล้องยาให้พระสังด้วยคิดว่ายากล้องเป่ามนเนี่ยสังทองนั่นแหละค่ะพระสังต้องถูกแน่นอนค่ะ
0: จากเรื่องอะไรคะพระสัง
1: สังทองนั่นเองนะคะ
0: มีแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ยักษ์ก็น่าจะมีวิชาอาคมมากมายใช่ไหมคะ
1: ใช่ยักษ์กล้องนี่น่าจะพระสังนะคะ
0: เลยเป็นพระสังนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่จะได้คะแนนไปไหมคะที่ผิดค่ะ
1: โอ้เสียดาย
0: เสียดายมากยังตกเป็นของอาจารย์ปุ้ยยังมีโอกาสได้ตอบนะคะตอบให้ดีนะคะใครจะคว้าคะแนนไปได้อาจารย์ปุ้ยเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: ถ้าจะชนะต้องหมายเลข1ค่ะอาจารย์มะลิ
0: หมายเลข1สอบได้ที่1ด้วยนะคะโอเคค่ะคุณสมบัติหมายเลข1เจ้าแห่งเมืองบาดาลอีกครั้งนึงนะคะ

0: แห่งเมืองบาดาลคิดว่าเป็นใครคะอย่าลืมทวนคุณสมบัติข้อ4ข้อ5ด้วยนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลค่ะคำตอบน่าจะเป็น
1: เจ้าแห่งเมืองบาดาลมีคนเดียวค่ะตอนนี้คือชาละวันค่ะ
0: อ๋อชาละวัน
1: จากเรื่องไกลทองค่ะ
0: ชาละวันเป็นคนหรือเปล่าคะ
1: เป็นจระเข้ค่ะ
0: จระเข้
1: ทีนี้มันมีคำสำคัญที่อาจารย์มะลิอ่านไปก็คือคำว่าบาดาลซ
0: ึ่
1: งแปลว่าใต้น้ำก็เลยนึกถึงชาละวันและล่าคนนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหจากเรื่อง
1: ไกลทองนะคะ
0: เป็นจระเข้ต้องมีเมืองมีบ้านอยู่ใต้น้ำแน่นอนใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็น่าจะมีมนต์สะกดเพราะว่าสามารถที่จะใช้มนต์สะกดหรือเปล่าคะที่จะลักพาตัวนางตะเภาทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส
1: ุ
0: ดยอดมากเลยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะมีความรู้วรรณคดีแล้วก็นิทานต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้โห
1: ย
0: ัง
1: ผิดอยู่อาจารย์อ๋อง
0: ตอนนี้เหลือ2ป้ายซึ่งจะเหลือแค่2คะแนนนะคะอาจารย์อ๋องต้องตอบให้ได้แล้วล่ะค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะหมายเลข2และหมายเลข3ค่ะ
2: เพื่อให้ครบองค์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นหมายเลข3ค่ะ
0: หมายเลข3อาจารย์ออมนี่สายบุญหรือเปล่าคะ
2: สายบุญค่ะ
0: นะคะหมายเลข3โอ้โหมาแบบนี้นะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อีกครั้งนึงนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้คุณครูคิดว่าเป็นใครคะลองทายกันมานะคะอาจารย์ออมคะ
2: ลองให้เดี๋ยวลองวิเคราะห์ก่อนเนาะมีกายสีม่วงอ่อนนี่คิดถึงพระสัตตรุษนะคะในรามเกียรติ์เพราะว่ามีรูปกายสีม่วงแต่ว่าพระสัตตรุษไม่น่าจะปากขบและในตาจระเข้นะคะอาจจะเป็นตระกูลยักษ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นยักษ์นี่ทศกัณฐ์ต้องปากแสแยะนะคะแต่ถ้าปากขบในตาจระเข้ขอตอบเลยดีกว่าค่ะ
0: มีความรู้เรื่องปากของตัวละครในวรรณคดีนะคะตอบว่า
2: น่าจะเป็นไมยราบคนนี้คนเดียวเลยค่ะ
0: เขียน
2: ไมยราบนะคะ
0: ใช้พอเลย
2: ใช้พอพานสะกด
0: ใช้บอใบไม้ได้ไหมคะอาจารย์ออก
2: ถ้าใช้บอใบไม้จะกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งทันทีเลยนะต้นไมยราบที่ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะ
0: มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมแทรกหรืออธิบายการสะกดนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวละครที่ยากๆได้ถูกต้องด้วยนะคะคำตอบที่อาจารย์ออมตอบมาว่าไมยราบคำตอบก็คือถูกต้องค่ะโอ้โหได้2คะแนนนะคะเรามาดูคุณสมบัติที่เหลือค่ะในข้อที่2ก็คือฝันว่าไวยวิกจะครองเม
2: ื
0: อง
2: ชัดเลยนะคะฝันทงนะคะ
0: ไวยวิกจะครองเมืองหลังจากที่คุณครูทำกิจกรรมเธอคือใครไปแล้วนะคะคุณครูก็สรุปบทเรียนสรุปเนื้อหาจากการเล่นกิจกรรมนี้นะคะอธิบายจากลักษณะตัวละครที่ครูนำมานะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำลักษณะตัวละครได้อย่างดีนะคะเรามาสรุปเนื้อหากันไหมคะว่าคุณสมบัติที่นำมาเนี่ยมันตรงกับตัวละครที่เฉลยไปหรือเปล่านะคะคุณครูสามารถอธิบายเนื้อเรื่องแทรกเข้าไปด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ทบทวนได้ทั้งตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ตัวละครไมยราบเนี่ยเป็นตอนที่นักเรียนชั้นป.6ได้เรียนใช่ไหมคะรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะคุณสมบัติแรกเจ้าแห่งเมืองบาดาลเจ้าแห่งเมืองบาดาลคุณครูอธิบายเพิ่มเติมไปเลยค่ะทำไมเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลมายาราบเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองบาดาลถูกไหมคะก็ให้คุณสมบัติตรงนี้มาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นฝันว่าไวยวิกจะครองเมืองมายาราบเนี่ยฝันว่าไวยวิกจะมาครองเมืองก็เลยคิดจะฆ่าไวยวิก
2: กำจัดซะเลย
0: กำจัดยังไงคะอาจารย์อองคะ
2: ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะให้นางพิรากวนไปตักน้ำใส่กระทะต้มไวยวิกค่ะ
0: ต้มพร้อมใครคะเนี่ย
2: ต้มพร้อมพระรามเลยนะคะ
0: ทำกระทะเดียวต้มได้2ตัวเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อมาค่ะคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติข้อนี้ถ้าเปิดตั้งแต่แรกนี่น่าจะได้คะแนนเยอะนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของยักษ์ไมยราบเลยนะคะเพราะว
2: ่
0: ายักษ์เนี่ยมีหลายตนมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายักษ์ไมยราบเนี่ยก็เป็นยักษ์ตัวนึงที่มีสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนจดจำตัวละครได้ด้วยนะคะคุณสมบัติข้อที่4ค่ะเป่ามนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหล เราจะพูดรวมไปกับข้อ5เลยนะคะก็คือยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที่ อันนี้เป็นเหตุการณ์ยังไงคะอาจารย์ออม
2: ก็จะมีตอนนึงนะคะที่มายราบเนาะมีกล้องยาวิเศษนะคะ

0: วลาที่เป่ากล้องยาไปแล้วเนี่ยทำให้นะทั้งคนทั้งลิงนี่หลับไปหมดเลยนะก็เลยถือโอกาสนี้แหละลักพาพระรามนะคะออกมาจากพลับพลาได้นะคะ
1: ด้วยว
0: ิ
1: ธีการที่ล่องหนได้แล้วก็มีมนต์สะกดทำให้ถ้าใครจำได้ในคลิปแรกนะคะเราจะพูดถึงตอนที่เราเล่นหุ่นชักเล่าเรื่องใช่ไหมคะที่มายาราชเนี่ยสามารถลักพาตัวพระรามออกมาได
0: ้ไปยังเมืองบาดาลเลยนะคะ
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่คุณครูอธิบายสรุปในเรื่องของคุณสมบัติตัวละครจากกิจกรรมเธอคือใครนะคะต่อไปเราจะมาลองแนะวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครไหมคะว่าเรามีวิธีการเลือกยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะ
2: ค่ะสำหรับการเลือกนะคะทำประโยชน์คุณสมบัติในกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกตัวละครนะคะจากวรรณคดีจากเรื่องหรือว่าตอนที่เราสอนใช่ไหมคะอาจารย์มาลี
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เราจะใช้ตัวละครเอกหรือว่าตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในวรรณคดีนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็อันที่3สำคัญมากค่ะก็คือต้องเลือกคำสำคัญจากจุดเด่นของตัวละครค่ะ
1: การที
2: ่คุณสมบัติ
1: ใช่ค่ะการที่เราเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครที่สำคัญในการที่ทำให้เรื่องดำเนินไปเพราะว่าการทำเกมคุณสมบัติของเราเนี่ยเราก็จำกัดว่าเรามีคุณสมบัติ5ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวละครที่สำคัญเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกคำสำคัญมาทำคุณสมบัติได้นะคะแต่ว่าการเลือกมาเนี้ย1คำ1คุณสมบัติก็จะเป็น1ข้อในแถบประโยคถูกมั้ยคะแต่ข้อควรระวังนะคะคุณครูห้ามใช้คำสำคัญที่เป็นการชี้ชัดเกินไปว่าเป็นตัวละครใดนะคะ
0: อย่างยังไงคะ
1: นักเรียนก็ใช่ลงเกินไปนักเรียนจะได้คิดน้อยหรือตอบได้เร็วเกินไปอันนี้ก็จะไม่ได้ทบทวนมากนะคะอย่างเช่นบอกว่าอ้วนหัวล้านเนี่ยเป็นคนสุพรรณแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าเป็น
0: คุณช้างอย่างนี้ไม่ได้เล่นอะไรกันต่อเลยนะคะเกมก็จะจบเร็วนะคะ
2: การที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์ค่ะ
1: โอเคเรามาดูตัวอย่างสักหน่อยไหมคะว่าแนวทางการเลือกคุณสมบัติตัวละครเนี่ยเราทำยังไงนะคะอันนี้เป็นใครคะ
0: มัจฉานุ
1: มัจฉานุนะคะซึ่งคุณครูสังเกตเลยค่ะว่า5ข้อนี้เราจะเลือกคุณสมบัติที่เป็น1ประเด็นนะ1คำสำคัญในการทำแถบประโยคคุณสมบัติ5ข้อข้อที่1ก็จะเป็นลูกบุญธรรมของยักษ์มายาราชเห็นไหมคะประเด็นเดียวข้อที่2มีพ่อเนี่ยหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่1ประเด็นข้อที่3เฝ้าด่านเมืองบาดาลเห็นไหมคะข้อที่4สู้กับพ่อของตัวเองนะคะนี่ก็คือ
0: ถ้าใครเปิดข้อ4นี่น่าจะตอบได้เลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะและข้อ5ก็คือบอกทางไปเมืองบาดาลแก่หนุมานถูกไหมคะใน5ข้อนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1ประเด็นแถบประโยคดาวว่าไม่เป็นนางสุพรรณมัจฉาก็เป็นมัจฉานุซึ่งอาจจะต้องไม่ได้คิดต่อไปถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่ามัจฉานุเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องและในตอนที่คุณครูสอนในระดับชั้นนั้นถูกไหมคะบุตรบุญธรรมของยักษ์มายาราชทำไมเป็นบุตรบุญธรรมได้คะอาจารย์ออ
0: นนะคะมัจฉานุเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉานี่ก็จะเป็นลูกสาวทศกัณฐ์นะคะพอดีว่าเขาเรียกว่าไปท้องนะคะไปตั้งท้องกับหนุมานค่ะไม่อยากให้พ่อรู้นะคะก็เลยไปแอบสำรอกนะคะมัจฉานุนะคะ
1: สำรอก
0: ก็คือการคลอดออกมาทางปากนั่นเองแล้วไปทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลไม่อยากให้พ่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกับหนุมานนะคะแล้วตั้งท้องมาเดี๋ยวพ่อจะว่าเอาเพราะเป็นศัตรูตัวฉกาจของพ่อนะคะไม่กล้าบอกพ่อหลังจากที่ทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลแล้วมายาราชนี่แหละค่ะเก็บมัจฉานุมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ
1: คือสอนข้อดีว่าต่อให้เป็นยักษ์แต่ก็ยังมีจิตใจเมตตาก็คือเห็นเด็กทารกถูกทิ้งไว้
0: ก็มานะคะมาเลี้ยงแต่ไว้ใช้งานอยู่เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ
1: มาดูคุณสมบัติข้อต่อมาค่ะบิดาเก่งกล้าหาวเป็นดาวเดือนหาวเป็นดาวเดือนนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอบข้อนี้ถ้าเปิดข้อนี้ได้ก็น่าจะตอบได้ว่าเป็น
0: มัจฉานุนะคะ
1: บิดาก็คือ
0: หนุมานนั่นเองนะคะ
1: เป็นพ่อของมัจฉานุนะคะอันนี้ข้อ3ค่ะประจำการเฝ้าด่านเมืองบาดาลอันนี้น่าจะโยงกับข้อ1ก็คือหลังจากที่เก็บมาเลี้ยงก็นำมาเป็นลูก
0: มอบหมายหน้าที่
1: ก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ก็คือเฝ้าด่านทางเข้าเมืองบาดาลเป็นด่าน
0: สักบัวนะคะ
1: เป็นด่านสักบัวและข้อ4ค่ะเข้าต่อตีสู้รบกับพ่อตนอันนี้

0: เราเห็นในคลิปที่1เราทําหุ่น
1: อาจารย์มาลิกับอาจารย์ปุ้ยแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: สู้กันซึ่งเป็นการสู้รบโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันถูกมั้ยคะคุณครูก็ทบทวนเนื้อหาไปด้วยได้แนะเส้นทางไปเมืองบาดาลแก่วานรนะคะในที่นี้ก็คือวานรหมายถึงหนุมานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนที่แนะไม่ได้บอกโดยตรงถูกมั้ยคะอาจารย์ออมบอกว่า
1: บิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่ควรเร่งพินิจพิสดูก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญนะคะให้ตีความเอาเองไม่กล้าบอกตรงๆเพราะว่าเกรงใจมายาราบนะคะถ้าบอกนี่จะกลายเป็นความอกตัญญูทันทีนะเลยต้องพูดทางอ้อมให้หนุมานตีความนะคะแล้วก็หนุมานก็ทายได้เลยด้วยความเก่งนะคะ
0: การเลือกตัวละครมาแล้วก็มีเหตุผลในการอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนแล้วก็แทรกคุณธรรมจริยธรรมแทรกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมคะโอเคอีกสักหนึ่งตัวละครแล้วกันนะคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนางพิรากวนนะคะซึ่งตัวละครนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในตอนศึกมายารา
1: เป็นตัวแปรเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นตัวแปรสำคัญไม่ว่าจะเป็นทำให้หนุมานเนี่ยสามารถเข้าเมืองบาดาลทำให้หนุมานรู้ที่ซ่อนดวงใจของมายาราถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราเลือกมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราดึงตัวละครสำคัญที่ทำให้เรื่องนั้นดำเนินไปถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวละครสำคัญนะคะใน1ถึง5ข้อนี้เราก็เลือกมาก็คือ1ทำหน้าที่ตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามสังเกตว่าเราไม่เขียนยาวยืดเยื้อพยายามให้อยู่ใน1ประโยคถูกไหมคะตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามแต่ว่าต้มลูกของตัวเองไปด้วย
1: มันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ
0: สงสารมากๆเลยค่ะบอกที่ซ่อนดวงใจมายราบแก่หนุมานอันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของเรื่องเพราะว่าข้าไม่ตายสักทีใช่ไหมคะข้ามายราบต่อสู้ยังไงก็ไม่ตายทำไมจึงไม่ตายกับนางพิรากวนทำไมไม่ตายล่ะก็เลยบอกว่า
1: หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวกับมายราบนะคะแต่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็หัวใจไปอยู่ในรูปของแมลงผู้ในกล่องที่อยู่บนภูเขานะคะ
0: ทำให้เป็นเหตุให้หนุมานรู้ที่ซ่อนแล้วก็ฆ่ามายราบได้นั่นเองนะคะข้อ3ข้อ4เนี้ยเป็นบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างมายราบนะคะพี่สาวของมายราบแสดงว่านางพิรากวนเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบเราก็จะรู้ลำดับเนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครถูกไหมคะเป็นแม่ของไวยวิก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมนางพิรากวนเนี่ยถึงได้เข้าไปช่วยเหลือถูกไหมคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบแต่กลับไปช่วยฝ่ายศัตรูเพราะว่าเกิดยื่นหมูยื่นแมวกันอันนี้คุณครูอาจจะแทรกสำนวนไปได้อีกถูกไหมคะ
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วข้อ5อันนี้ก็เป็นตอนที่ทำให้หนุมานเข้าไปยังเมืองบาดาลได้ก็คือใช้สบายช่วยวานรเข้าเมืองบาดาลถูกไหมคะทำยังไงคะอาจารย์ออมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นไหวพริบของหนุมานอีกแล้วนะแปลงเป็นใยบัวติดสบายนางพิรากวนเข้าไปนะทีนี้มันก็ต้องผ่านด่านเหมือนตอนนี้เรากักตัวใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็จะมีด่านนะคะ
0: ด่านตรวจ
1: นางพิรากวนเนี่ยก็ไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักเกินพิกัดค่ะนะทหารก็สงสัยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนุมานสอนพิรากวนมาดีบอกว่าถ้าทหารถามอย่างนี้ให้ตอบว่าตาช่างมันพังแล้วมันเก่ามันโบราณเดี๋ยวไปเชื่ออะไรกับตาช่างนะคะพอพูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะทหารหลงเชื่อค่ะทั้งหนุมานแล้วก็พิรากวนก็เลยเข้าไปช่วยพระรามได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
0: มากเลยนะคะอันนี้คุณครูก็จะได้ตัวอย่างวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครนะคะในการเล่นเกมเธอคือใครนั่นเองค่ะได้ทบทวนหลายเรื่องเลยนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยไหมคะในกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรม
1: หน้ากากซ่อนกลค่ะ
0: ทำไมเรียกหน้ากากซ่อนกลนะคะหน้ากากซ่อนกลนี้เราก็จะใช้หน้ากากตัวละครมาทำกิจกรรมค่ะซึ่งคุณครูก็เตรียมหน้ากากตัวละครเนี่ยคละกันทุกตัวเลยค่ะในเรื่องค
1: ่ะ
0: น
1: ัก
0: เรียนจะได้รู้ได้ว่าตัวละครในเรื่องนั้นมีใครบ้างนะคะการทำกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลเนี่ยเราก็อาจจะเลือกจากเรื่องที่นักเรียนเนี่ยเรียนในระดับชั้นนั้นๆ นะคะป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูก็เลือกมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะและกิจกรรมนี้คุณครูต้องใช้บทร้อยกรองนะคะซึ่งบทร้อยกรองเนี่ยเรานำจากเรื่องมาไหมคะ
1: นะคะถ้ามีจุดเด่นนะคะสำคัญก็มาจากเรื่องได้แต่ถ้าเรื่องนั้นนะรู้สึกว่ามันยากคำศัพท์ยากเกินไปเราก็อาจจะมาแต่งใหม่ก็ได้นะคะ
0: ก็ใช้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์อีกแล้วนะคะหรือถ้าคุณครูไม่ไหวจริงๆก็ปรับเป็นร้อยแก้วได้นะคะอันนี้ก็ใช้ร้อยแก้วในการทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มจากให้คุณครูนะ

0: คะอ่านกลอนค่ะอ่านกลอนที่เตรียมมานะคะและให้นักเรียน
1: คิดวิเคราะห์
0: คิดวิเคราะห์โดยการทำเป็นกลุ่มนะคะคุณครูคิดวิเคราะห์โดยการเลือกหยิบหน้ากากเนี่ยให้ตรงกับตัวละครที่คุณครูอ่านกลอนนะคะอันนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์จากเนื้อหาในบทร้อยกรองว่าหมายถึงตัวละครใดอันนี้ก็จะช่วยในการคิดได้มากขึ้นนะคะเราลองมาเล่นกันดูไหมคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไง
1: เริ่มเลยค่ะ
0: เราก็จะให้อาจารย์ออมเนี่ยบทบาทสมมติเป็นคุณครูอันนี้จะเป็นคุณครูนะคะลืมคะเป็นครูแล้วก็จะให้คุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นนักเรียนนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะอันนี้ต้องฟังกลอนให้ดีแล้วก็จับคำสำคัญน่าจะเป็นใครนะคะ
1: เป็นใครเป็นคนพูดบทนี้นะคะ
0: ใครเป็นคนพูดอันนี้เจอในข้อสอบบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเป็นคำพูดของใครนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะแอบตื่นเต้นเล็กๆค่ะ
0: ต
1: ื่
0: นเต้นนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วกลอนกันก่อนนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวจริงๆคุณครูอาจจะให้ฟังสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะอ้าวจากกลอนที่อ่านไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นตัวละครใดคะลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนน่าจะเป็นใครหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะนักเรียนก็จะแข่งขันกันนะคะโดยช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เมื่อมั่นใจแล้วก็จะหยิบหน้ากากมาสวมนะคะอาจารย์ปุ้ยเลือกมาแล้วอาจารย์ออมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากอาจารย์ออมก่อนค่ะหยิบใครมาคะ
1: หยิบนางวันทองขึ้นมาค่ะ
0: นางวันทองเลือกจากลักษณะหน้าไทยๆเป็นผู้หญิงไทยๆใช่ไหมคะทำไมเลือกนางวันทองคะวิเคราะห์จากอะไรคะ
1: ถ้าลองไปนั่งในใจเด็กเนี่ยคิดว่าจะต้องมีเด็กที่เลือกนางวันทองแน่นอนเพราะว่าคำแรกบอกว่าแม่รักลูกนะคะขึ้นชื่อว่าแม่นี่หยิบวันทองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคำพูดของแม่ค่ะ
0: น
1: ่
0: าสนใจนะคะ
1: เพราะมีคำว่าแม่อยู่หยิบเลยค่ะ
0: คิดได้ดีค่ะลองดูของอาจารย์ปุ้ยหยิบหน้ากากใครมาคะ
2: พลายงามค่ะ
0: พลายงาม
2: ใช่ค่ะ
0: หน้าตาหล่อแล้วเอากัน
2: เพราะว่านะคะมันจะมีอยู่ท่อนนึงมันจะมีคำว่าแม่ก็จริงนะคะอาจารย์ออมอาจารย์มะลิแต่มันจะมีวักทองอยู่ค่ะจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแสดงว่าคนนี้จะต้องพูดบทนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่แม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเลือกพลายงามค่ะ
0: พลายงามใช่ไหมคะ
1: คนที่จะจากแม่ไปก็ต้องเป็นลูกอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วเราพลาดละค่ะ
0: อาจารย์ออมนี่เห็นกลอนขึ้นต้นมานี่เดาเลยว่าเห็นคำว่าแม
1: ่ก็เลยหยิบวันทอง
0: ไม่รู้ว่าใครถูกนะคะเป็นไปได้ทั้งสองคนเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่ากลอนนี้จะมีการบอกถึงตัวละครใดนะคะใครเป็นคนกล่าวค่ะเฉลยค่ะคือพลายงามค่ะอาจารย์ปุ้ยตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะ
1: ได้บทเรียนว่ายังไงคะเนี่ยในการตอบผิด
0: ต้องอ่านดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคำพูดของใครนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่พลายงาม
1: พูดกับนางวันทองนะคะ
0: จะไปไหนคะเนี่ย
1: จะไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรีค
0: ่ะจะต้องไปด้วยแล้ว
1: ก็เพราะว่าถูกขุนช้างทำร้ายอยู่ไม่ได้แล้วพ่อเลี้ยงทำร้ายนะคะ
0: พ่อเลี้ยงทำร้ายก็เลยต้อง
1: เดินทาง
0: พิธีการเดินทางไปอยู่กับย่าทองประสีก็น่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนี้ไหมคะสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
1: ต้องแก้แค้นว่าเราต้องได้คะแนนบ้างนะคะ
0: เป็นอาจารย์ออมแล้วนะคะหน้ากากซ่อนกลของเราก็จะสนุกสนานด้วยการเลือกแข่งขันกันหยิบหน้ากากให้ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้ค่ะว่าจะเป็นคำกล่าวของใครนะคะเป็นคำพูดของใครนะคะบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่จงเร่งพินิจพิจารณาก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญน่าจะเป็นใครคะน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครหนูนะคะจับมาเป็นลิงทั้งคู่เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลิงเหล่านี้จะชื่ออะไรกันบ้างนะคะอาจารย์ปุ้ยตอบว่า
2: เป็นหนุมานค่ะ
0: ทำไมถึงตอบหนุมานคะ
2: เนื่องจากว่ารอบนี้อาศัยความรวดเร็วนะคะตอบหนุมานแล้วก็จะมีคำว่าบิดา
0: เลยค่ะอาจารย์ออมจะแย่งหยิบไปก่อน
1: ใช่ค่ะเห็นคำว่าบิดาก็เลยหยิบอะไรเลยค่ะน่า
2: เป็นหนุมานไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแน่นอนค่ะ
0: มาดูอาจา ย์ออมบ้างคะอาจารย์ออมตอบว่า
1: หยิบมัจฉานุขึ้นมานะคะคำพูดนี้ก็ต้องนะเป็นมัจฉานุแน่นอนเพราะว่าถ้าแปลบทกลอนแล้วแปลว่าพ่อมาจากทางไหนล่ะพ่อก็กลับไปทางนั้นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้นพ่อก็คิดดูสิก็จะรู้ด้วยสติปัญญาของพ่อนั่นล่ะโอ้แน่นอนว่าต้องเป็นมัจฉานุพูดกับหนุมานแน่นอนค่ะ
0: นี่ก็จะเป็นตอนที่หนุมานถามทางไปเมืองบาดาลกับมัจฉานุไหมคะเนื่องว่าเฝ้าเมืองบาดาลอยู่แต่บอกตรงๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าบิดาลงมาจากทางไหน
1: ทางนั้นจะไป
0: ก็จะมีอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็เหตุผลนี้น่าฟังทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะว่าจะเป็นคำพูดของตัวละครใดเฉลยคือมัจฉานุค่ะโอ้โห
1: ดีใจได้คนละหนึ่งคะแนนเท่าๆกันนะคะ
0: นะคะเก่งมากเลยนะคะอาจารย์ก็เด็กๆก็จะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ไปด้วยถูกไหมคะและคุณครูก็สามารถที่จะเลือกการใช้ร้อยกรองนะคะคุณครูใช้ความสามารถทางด้านกวีนิพนธ์หรือนำกลอนที่เป็นอาจจะเป็นวรรคทองหรือกลอนที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยนำ
1: มาเล่น
0: กิจกรรมได้นะคะช่วยในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องคำจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์วันนี
1: ้ขอให้สนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: กิจกรรมต่อมานี่ค่ะเล่นแบบว่ามีตัวจริงตัวปลอมกันเลยนะคะกิจกรรมต่อมาเนี่ยที่จะอยากจะบอกคุณครูและแนะนำคุณครูก็คือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะซึ่งกิจกรรมนี้มีคำว่ารู้ไหมใครหลอกใช่ไหมคะมีคำว่าหลอกตรงนี้ก็คือเราจะเล่นตัวละครที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะต้องเตรียมบทกลอนหรือบทร้อยกรองเนี่ยทั้งแบบจริงแล้วก็แบบหลอกมาด้วยนะคะอาจารย์คะก็คือเราจะให้จากนั้นเราก็จะเตรียมป้ายชื่อตัวละครนะคะที่คุณครูจะนำมาทำกิจกรรมนะคะ อาจจะเป็น 2-3 ตัวละครจริงหรือตัวหลอกแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะให้นักเรียนอ่านทีละคนแล้วก็ให้ลองฟังไปเรื่อยๆเราจะมีคำถามเราจะมีกลอนจนกว่าจะครบคำถามนะคะแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าใครคือตัวจริงตัวหลอกนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: ตัวอย่างในวันนี้นะคะเราเลือกคุณย่าทองประศรีมานะคะเป็นย่าของพลายงามนั่นเองนี่จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามนะคะเราจะให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ปุ้ยเป็นคุณย่าทองประศรี1นะคะ อาจารย์ออมเป็นคุณย่าทองประศรี2นะคะพร้อมไหมคะคุณย่าทั้งสองถ้าพร้อมแล้วใครเป็น1ใครเป็น2นี่คะ
2: อาจารย์ออมเป็น1
0: อ๋อทำไมล่ะ อยากให้ number 1อาจารย์ออมอาจารย์ออมตัวสูงกว่า
1: ได้แล้วเอาเป็น1เลยนะคะ
0: ที่1ที่2แล้วกัน
1: แยกกันเป็นนะให้ทายว่าใครจะคือทองประศรีตัวจริงนะคะ
0: ทองประศรี2นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองแนะนำตัวก่อนค่ะ
1: ข้าคือนางทองประศรีเป็นนารีเก่งกล้าหาใครเหมือนตัวจริงแน่นอนค่ะ
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะคุณย่าต้องแบบนี้ค่ะย่าโป้ปดมดเท็จพูดเลื่อนเปื้อนเป็นแม่เรือนทองประศรีคือตัวเรา
0: คุณย่าทองประศรีคนนี้ดูเก่งนะคะเป็นหญิงเก่งดูห้าวหาญมากๆเลยนะคะแต่คุณย่าทองประศรีที่สองเนี่ยเป็นแม่สีเรือนถูกไหมคะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงเรามาเลือกตัวช่วยโดยวิธีการใช้คำถามแล้วกันนะคะอยากจะถามคุณย่าทองประศรีทั้งสองค่ะตอนพบหลานพลายงามครั้งแรกเนี่ยพบยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เหตุการณ์มันก็ไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่นะพบพลายงามครั้งแรกต้นมะยมมันคืนขมนึกไปแล้วใจหายคว้าตะบองตีหลานเรื่องบานปลายโอ้ยแท้หลานชายใช่ขโมยโอ้ยเจ็บใจมากๆเลยนะคะผิดตัว
0: อีกคนละค่ะเจอ
2: ย่านะคะต้องรับขวัญหลานหน่อยค่ะพบพลายงามหลานแก้วที่ลานวัดตอนบ่ายจัดหิวขนม
1: นมของหวาน
2: ย่าจึงนำอาหารหวานจัดใส่พานเดินทางนานย่าจะปลอบประโลมใจ
0: คุณย่าทองประศรีหมายเลข1นี่เจอหลานไม่ค่อยดีเลยนะคะ
1: ตีมาเลยคิดว่ามันขโมยไม่ยอมแน่นอนว่าตะบองตี
0: แล้วทำไมคิดว่าเป็นหลานตัวเองคะ
1: ก็หน้ามันฟ้องอยู่นะ
0: ก็เลยนะหน้าเหมือนใครคะ
1: หน้าเหมือนไอ้แผน
0: อ่ะดีนะคะที่หน้าเหมือนไม่งั้นตีจนตายแน่ๆเลยค่ะแต่ย่าทองประศรีที่2นะคะพบหลานดีทีเดียวค่ะพบที่ลานวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็ จัดให้เลยหลานหิวใช่ไหมขนมนมของหวานเนี่ยประเคนให้เลยเป็นพานเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากนะคะคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจร้ายไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะมาดูอีกสักคำถามนึงค่ะจะได้รู้ค่ะว่าใครเป็นตัวจริงนะคะ

0: อยากจะรู้จริงๆค่ะว่าคุณย่าทองประศรีทั้งสองเนี่ยสอนหลานพลายงามเนี่ยเรื่องอะไรบ้างคะคุณย่าทองประศรีหนึ่งเลยค่ะ
1: วิชาที่สอนพลายงามนะเหรอฉันก็สอนทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาอีกภาษาไทยขอมยอมค่าสิ้นทั้งคาถาอาคมข้าเคยชินอย่าดูหมิ่นสอนหลานเก่งเคร่งวิชามันเก่งเพราะฉันเนี่ยล่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคุณย่าย่าถึงจะเป็นแม่เรือนนะคะทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาใช้คาถากริจจักธนูสอน มีวิชาเป่าปีชวนให้นอน ทุกขั้นตอนสอนหลานงานปกครองค่ะ
2: คุณครูคิดว่าทองประศรี1หรือ2เป็นตัวจริงคะลองวิเคราะห์จากประเด็นที่คุณครูที่คุณย่าทองประศรีทั้ง2เนี่ย
1: ครูมาผิดทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีความหมายของมันจริงๆก็คือถ้าสอนให้มีชีวิตเนี่ยจะต้องรู้จักให้นักเรียนเนี่ยสอนด้วยการเข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจแบบใช้ใจจำไม่ได้ใช้สมองจำ
0: นะคะก็นำไปใช้ได้
1: ใช่ค่ะนี่ก็คือความหมายของการเรียนการสอนวรรณคดีที่มีชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอฝากให้คุณครูทุกท่านนำวิธีการนะคะวันนี้เราไม่สามารถเอาเนื้อหามาได้ทั้งหมดแต่ว่าคุณครูช่วยนำวิธีการนะคะการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆก็จะปลุกวรรณคดีให้มีชีวิตมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านก็ต้องขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่าง

การคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับ
ส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB ไซน์เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้นะคะถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์แล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะการเรียนคณิตศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตนะคะแต่การเรียนคณิตศาสตร์นั้นมันก็ไม่ง่ายไปซะทุกเรื่องและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุย

0: กับแขกรับเชิญของเราในเรื่องของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านโครงงานท่านคือผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนารองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงคณิตศาสตร์แล้วเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็อาจจะมีความมั่นใจในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากที่เราจะ เรียนสอนในห้องเรียนปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ท่านอย่างที่ครูแอมพูดนะว่ามันเป็นวิชาที่ดูเหมือนยากแต่ถ้าพูดถึงชีวิตประจำวันของนักเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นขึ้นมาก็ต้องดูนาฬิกาเลยนะ
0: ค่ะ
1: ตื่นกี่โมงทีนี้พอเดินทางมาถึงโรงเรียนก็ต้องนั่งรถมานั่งรถมาระยะทางกี่กิโลเมตรหรือใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะถึงโรงเรียนใช่ไหมเงินที่เอาไปซื้อข้าวทานทุกวันหรือซื้อขนมหรือซื้อของเล่นหรือซื้อเครื่องเขียนทั้งหมดทั้งหลายนี่คือคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าครูรู้จักเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาสอนเด็กยกตัวอย่างและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เขารู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาต้องเรียนแล้วก็ต้องรู้แต่ตอนนี้เขารู้ว่าต้องเรียนและเวลาสอบก็ยากเหลือเกินจึงทำให้เด็กมีความรู้สึกน่าเบื่อนี่คือที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์ว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากเรียน
0: อาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบอื่นๆยังไงบ้างที่จะทำให้นักเรียนได้รู้สึกว่าสนุกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนักเรียนนะคะ
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆนะวิชาคณิตศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยก็คือเรื่องของกำไรขาดทุนดอกเบี้ยเงินกู้อะไรพวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่ไกลตัวเด็กแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเด็กในห้องเรียนในลักษณะที่ให้เขาปฏิบัติจริงอย่างที่โรงเรียนเนี่ยสมัยที่เรียนอยู่ที่สาธิตจุฬาเนาะก็ได้สอนวิชาหนึ่งเราเรียกวิชาเท่าแก่น้อยซึ่งวิชาเท่าแก่น้อยจริงๆมันก็เป็นการศึกษาอิสระหรือที่เขาเรียกว่า individual study นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กจะสนุกมากเลยเพราะว่าเขาได้ไปซื้อของเขาได้มาขายของเขาได้ตั้งร้านเขาได้รู้ว่าถ้าเขาซื้อของมาเท่านี้เขาควรจะตั้งราคาเท่าไหร่การที่ให้เด็กปฏิบัติจริงก็คือให้เด็กได้ทำในลักษณะเหมือนกับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าโครงงานนะหัวใจสำคัญของโครงงานก็คือนักเรียนต้องสนใจก่อนเราก็คุยกับเด็กว่าถ้าจะให้นักเรียนขายของเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะขายอะไรถ้าทำโครงงานมันต้องลุ่มลึกนิดนึงก็คือต้องสำรวจตลาดซะก่อน
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องสอนเด็กเนี่ยสำรวจตลาดโดยการให้เขาไปว่าเขาจะถามใครถามเพื่อนถามน้องถามพี
0: ่
1: เราก็ต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดคำถามแล้วก็ตั้งเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นแบบสอบถาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สั้นๆเขาก็ถามน้องๆแล้วก็ถามเพื่อนๆถามพี่ๆซึ่งคำถามเนี่ยก็จะยากง่ายต่างกันพอถามเสร็จก็มานั่งคุยกันว่าเอาแล้วมาดูสิป.1เนี่ยก็ชอบเสื้ออะไรป.2 ป.3 ป.4 พี่ม.5 ม.6 ล่ะก็ชอบเสื้ออะไรก็ได้ข้อมูลแล้วนะ
0: ค่ะ
1: พอได้ข้อมูลเสร็จก็มาคิดว่าสิ่งที่เขาเสนอเรามาเนี่ยในฐานะที่เป็นวัยของเราเนี่ยนะก็คือวัยผู้ขายนี่แหละผู้ที่เป็นเท่าแก่น้อยนี่แหละถ้าป.4จะไหวไหมถ้าไม่ได้เราก็ไม่ทำอันนี้ก็เป็นการสอนเด็กอีกว่าก่อนที่เราจะขายอะไรเราก็ต้องดูข้อจำกัดของตัวเราเหมือนกันว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเพราะแต่ก่อนอื่นก็ต้องลงทุนก่อนนะจันเอ็มเนื่องจากว่าผู้สอนเนี่ยคงไม่ลงทุนให้เด็กเพราะเราต้องการจะสอนให้เด็กรู้ว่ากำไรขาดทุนเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นกำไรจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราขายของของจะขายได้ก็แต่เมื่อเราต้องลงทุนดังนั้นคนลงทุนต้องลงทุนเอง
0: ค่ะ
1: ก็แนะนำเด็กว่าอย่าไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่เอาเงินที่เรามีอยู่นี่แหละเป็นเงินเก็บใครจะลงทุน100ก็ได้150ก็ได้200ก็ได้ซึ่งจริงๆฮิดเด้นเราเนี่ยต้องการให้เด็กลงทุนไม่เท่ากัน
0: ค่ะ
1: ทำไมครูแหม่มรู้ไหม
0: เวลาเฉลี่ยกำไรหรือเปล่า
1: ถูกเขาจะได้รู้ว่าใครลงทุนเยอะก็ได้เยอะใครลงทุนน้อยก็ได้น้อยถูกไหมกำไรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าถ้าของที่ซื้อมาเนี่ยไม่ถูกใจลูกค้าเอาไปเทกระจาดไม่ได้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่านั่นเป็นการตัดสินใจของเราว่าเราซื้อของมาแล้วมันขายไม่ออก เราก็ต้องขาดทุน เพราะฉะนั้นคนที่ขาดทุนมากหน่อยก็คือคนลงทุนเยอะหน่อย ราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคือเราสอนคิดวิเคราะห์
0: เรื่องความเสี่ยงด้วยนะคะ
1: ถูกพอเสร็จเรียบร้อยก็รู้แล้วว่าจะขายอะไรก็เตรียมตัวไปซื้อของกันแต่ก่อนใช่ไหมขาย10บาทถ้าซื้อมาบาทเดียวกำไรเท่าไหร่ถ้าซื้อมา100บาทกำไรเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อมา5บาทเอากำไรสัก2บาทพอหนูจะได้กำไรเท่าไหร่ซึ่งพอคิดแล้วเนี่ยเขาจะเห็นว่าเนาะมันไม่ควรค้ากำไรเกินควรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราอยากบอกเด็กๆผ่านการเรียนตรงนี้ก็คือว่าต้องมีจรรยาบรรณในการเป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายอย่าค้าเกินควร
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เขาจัดของเสร็จพอวันขายเนี่ยคนซื้อไม่ใช่ใครหรอกครูแอมครูแอมไม่เป็นใคร
0: ขอเดาก่อนนะคะมีคนนอกเข้ามาในโรงเรียนไหมคะ
1: มี
0: พ่อแม
1: ่ไม่มีใครนอกจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะช่วยซื้อถูกไหมลูกก็จะมีความสุขมากเลยจากตรงนี้เป็นการสอนทำให้เรารู้ว่าถ้าเราสอนเด็กในเนื้อหาที่ยากๆเนี่ยเราน่าจะให้เขาเนี่ยปฏิบัติจริงแล้วเขาก็จะทำได้และสุดท้ายเนี่ยได้หมดทั้งเรื่องกำไรขาดทุนทั้งเรื่องเงินดอกเบี้ยเงินกู้หรือในหน้ามันใช้ระบบเดียวกันวิธีคิดเหมือนกันนะนี่แหละคือการสอนกันที่จะผ่านโครงงาน
0: คือมันไม่จำเป็นต้องแบบโอเคร้อยละ8ชั่วโมงแล้วก็นั่งทำโจทย์ในห
1: ้
0: องอันนี้เราอาจจะใช้เวลาไม่ถึง8ด้วยซ้ำแต่ว่าเด็กได้ทุกกระบวนการและแถมได้อย่างอื่นเสริมมาด้วยค่ะอยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วไอ้ตัวโครงงานเนี่ยประโยชน์ที่มันเด่นชัดที่มันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยค่ะมันมีอะไรเป็นไฮไลท์ของความเป็นโครงงานคณิตศาสตร
1: ์โครงงานมันคืองานวิจัยของเด็ก
0: ค่ะ
1: แต่วิจัยที่ว่านี่มันเทียบได้กับปริญญาโทเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นงานวิจัยที่เด็กเขามีหัวข้อของเขาเองแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าถ้าเขาจะทำวิจัยเรื่องนี้หรือโครงงานนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เขาจะต้องหาข้อมูลที่ไหน อย่างไร
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะทำยังไงถึงจะได้ความรู้ตรงนั้นมาแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำเสนองานของเขา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นลักษณะของงานโครงงานของเด็กมันก็คืองานวิจัยของผู้ใหญ่นั่นเองถามว่าตรงนี้เด็กได้อะไรองค์ความรู้ไงองค์ความรู้ที่เขาได้โดยตัวเขาเองโดยที่ครูไม่ต้องไปนั่งสอนปาให้ท่องจำไง
0: ค่ะ
1: ถูกไหมนี่คือ learning by doing จริง
0: ๆได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณครูเขามีแนวทางแล้วแหละในเรื่องของการเรียนการสอนมันจะมีอีกด้านนึงค่ะอาจารย์ที่เรายังพบว่าเด็กบางคนน่ะคือเขาเหมือนกับมองคณิตศาสตร์เป็นยาขมไปแล้วหรือว่าท้อแท้หมดกำลังใจถ้าเราเป็นคุณครูที่สอนเลขนอกจากที่เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเขายังไงให้เขามีกำลังใจหรือว่าพัฒนาความสามารถขึ้นมาได้อีก
1: ครูปัจจุบันนี้นะก็ต้องทำวิจัยวิจัยคือรู้จักนักเรียนของตนในห้องเรียนว่าแต่ละคนที่มีความสามารถอะไรถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นครูจะรู้นะว่าลูกศิษย์ของคนของตัวเองเนี่ยอ่อนคณิตศาสตร์หรืออ่อนภาษาไทยเรามาดูตรงคณิตศาสตร์ถ้าเขาอ่อนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาอ่อนด้านไหนถ้าสมมติเขาอ่านหนังสือไม่ออกแน่นอนเขาตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ อันนี้ก็ต้องแก้ตรงขอความช่วยเหลือจากครูภาษาไทยก่อน
0: ค่ะอ
1: ย่างน้อยต้องให้เขาอ่านออกก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องเร่งรีบคือเวลาสอนเนี่ยครูจะต้องมองว่าถ้าเด็กลูกศิษย์เรายังไม่ได้นะเอาเลขโดดๆก่อนเพราะก็ทำได้ให้กำลังใจเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยไหมครูว่าถ้าเพิ่มตรงนี้นิดนะเขาจะเข้าใจนะคนอ่านก็จะรู้เรื่องมากขึ้นนะก็จะทำให้เขาเข้าในเรื่องของตรงนี้มากขึ้นและมีกำลังใจเพราะถ้าเราให้เหมือนกับคนอื่นก็ได้10ข้อเราต้อง10ข้อเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นครูแอมรู้ว่าคืออะไรเด็กก็จะลอกมาส่งเราแล้วได้อะไรไหมเขาก็ไม่ได้เพราะก็ลอกมาทีนี้ครูพอรู้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้การบ้านเท่ากันเวลาสอนก็ต้องหาวิธีว่าถ้าเด็กที่เรียนอ่อนเนี่ยเราอาจจะให้เพื่อนช่วยได้ไหมซึ่งขณะนี้สังคมไทยขาดนะคือเรื่องจิตอาสาและจริงๆมันคือคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการนะจิตสาธารณะไงซึ่งถ้าเราบอกว่าโอเคนักเรียนที่เรียนอ่อนเนี่ยต้องมีบัดดี้เนาะถ้ามีบัดดี้ก็คือนักเรียนที่เรียนปานกลางหรือเรียนเก่งเนี่ยใครจะช่วยเพื่อนคนนี้บ้างแต่นักเรียนคนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องให้ก็คือ ต้องให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยาก

0: ช่วยด้วยความเต็มใจจิตอาสาก็จะเกิด
1: คะ
0: แนนจิตอาสาก็จะเป็นของเขาถูกไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวนี้เห็นชัดไม่ต้องไปสร้างภาพว่าจะทำให้เกิดจิตอาสาในโรงเรียนอย่างไรเอาแค่เด็กช่วยกันและกันนี่แหละก
1: ็
0: เป็นจิตอาสาแล้วถูกไหมทีนี้ถามว่าการสอนแบบนี้มันจะมีในทุกโรงเรียนได้ไหมก็มีได้เพียงแต่ว่าคุณครูก็ต้องดูว่าคุณครูจะไกด์เด็กของคุณครูอย่างไรถูกไหมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กที่เรียนอ่อนก็เริ่มมีคนเข้าใจมากขึ้นและที่สำคัญคุณครูจะต้องหาจุดดีของเด็กอ่อนคนนี้
1: ค่ะ
0: มีเด็กอยู่คนหนึ่งเรียนอ่อนเลขมากเลยแต่เก่งวาดการ์ตูนเราก็มีฮิตเต้นว่าเอาละถ้าต่อไปเราจะให้ทำรายงานเนี่ยเราบอกว่าจะต้องวาดรูปประกอบ
1: ค่ะ
0: แล้วครูแอมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็แย่งตัวเด็กคนนี้สิเพราะว่าเขาต้องการคนวาดรูปถูกไหมเพราะฉะนั้นครูจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้จักนักเรียนอย่างแท้จริงเขามีความสามารถอะไรพยายามดึงจุดนั้นออกมาแล้วให้เพื่อนยอมรับแล้วการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้น
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ให้กำลังใจคุณครูที่อยู่ทางบ้านลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรที่สนุกสนุกแบบนี้เหมือนกับที่อาจารย์ได้ทำ
0: ค่ะก็อยากจะบอกคุณครูว่าการสอนหนังสือนักเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่สอนตัวหนังสือแต่เป็นการสอนด้วยใจของครูนี่ถามว่าใจของครูเนี่ยตอนนี้ครูต้องมองว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะถ้าถามตัวเรียนเองนี่ก็คือ60อัพแล้วอะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออถ้าเรายังรักการศึกษาอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยเด็กได้คือเราต้องเอาใจของเราไปใส่ใจเขาและเราต้องพยายามศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กของเราเนี่ยเขาเรียนรู้กับเราไปด้วยซึ่งจริงๆต้องขอบคุณเด็กน
1: ะ
0: เพราะเด็กนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูของครูเหมือนกันน
1: ะ
0: ทำให้ครูได้รู้ว่าเด็กอ่อนเนี่ยเราจะทำอย่างไรเด็กปานกลางเราจะทำอย่างไรเด็กเก่งเราจะเสริมก็อย่างไรในวิชาคณิตศาสตร์ดูเหมือนยากแต่ถ้าครูเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่จำนวนและตัวเลขเลยนะเรื่องแรกที่เด็กต้องเรียนเลยเนี่ยบวกลบคูณหารเลยเนี่ยคุณครูก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะเอาเนื้อหาเหล่านี้ให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยเข้าใจได้อย่างไรก็ต้องเริ่มต้นจากของง่ายๆก่อน
1: ค่ะ
0: อยากฝากนิดหนึ่งสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ต้องให้เครดิตของโรงเรียนแย้มจาดวิชาอนุสรณ์สมัยที่จันทร์ระดาไปเป็นวิทยากรให้โรงเรียนนี้ให้กับเด็กๆเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: สิ่งที่เราพบคือเรามักจะบ่นว่าเด็กเนี่ยชอบคุยในแถวเรามักจะบ่นว่าเวลาเดินไปเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เดินไม่เป็นแถวโรงเรียนนี้ก็ทำยังไงรู้ไหมครูแอมเขามีสภานักเรียนเขาให้นักเรียนเนี่ยสภานักเรียนเนี่ยก็เป็นคนนำท่องสูตรคูณเดินเข้าแถวจากหน้าเสาธงไปถึงห้องเรียนเลยเด็กไม่คุยในแถวเลยปากไม่ว่าเนื่องจากปากจะต้องท่องสูตรคูณแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรเด็กท่องสูตรคูณได้โดยไม่ต้องบังคับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะคณิตศาสตร์เนี่ยทางลัดของคณิตศาสตร์คือสูตรคูณเด็กต้องแม่น
1: ค่ะ
0: คำว่าแม่นก็คือพอถามปั๊บต้องตอบปุ๊บ7 9ต้องตอบทันทีเลย
1: ค่ะ
0: 8 4ต้องตอบทันทีเลยแต่ถ้า8 4 8 1 8 8 2 16อย่างนี้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือฮิตเต้นก็อยากจะฝากอันนี้ต้องขอบคุณโรงเรียนแย้มจาดที่อาจารย์รัตดาเนี่ยได้ไปเรียนรู้กับเขาแล้วเป็นโรงเรียนกทมน
1: ะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำความรู้นั้นเรียนชื่นชมมากเลยและปัจจุบันนี้เรียนไปเป็นผู้อำนวยการศึกษาที่พัฒนาเนี่ยเด็กเราท่องสูตรคูณหลังจากเข้าร่วมชาติเสร็จเดินเข้าห้องเรียนครูคณิตศาสตร์ไม่ต้องมาบ่นไงว่าต้องสูตรคูณไม่ได
1: ้
0: ก็ได้อยู่แล้ว
1: อยู่ที่วิธีการ
0: อยู่ที่วิธีการเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองหาวิธีการของคุณครูที่คุณครูถนัดแล้วคุณครูก็พยายามย่อยเนื้อที่มันยากๆเนี่ยให้มันง่ายลงไม่จำเป็นจะต้องไปเอาตัวเลขเยอะๆ
1: ให
0: ้เขาเข้าใจซะก่อนแล้วพอเขาเข้าใจหลักการยากเขาก็ไม่กลัวละ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ยากอย่างที่คิดไง
1: ค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณครูทางบ้านก็สบายใจแล้วค่ะอาจารย์ได้เทคนิควิธีการแล้วก็นอกจากจะได้เรื่องของการสอนคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยยังได้เรื่องของจิตอาสาที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ เชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงมีความสุขกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงงานรวมทั้งกิจกรรมแบบอื่นๆที่อาจารย์ลดาได้เล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถาม
2: เป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารเชื่อว่าทุกคนให้ความสำคัญแน่นอนค่ะแต่เราจะสอนทักษะใดก่อนและหลังและสอนเมื่อเวลาใดสิ่งนั้นสำคัญยิ่งกว่านะคะอีกทั้งการเปลี่ยนผ่านของเด็กจากระดับปฐมวัยไปสู่ระดับประถมศึกษามีความสำคัญอย่างไรและพวกเราจะต้องเตรียมตัวให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวรรณเหมชยาธอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์คะเชื่อว่าหลายคนได้ยินคำว่าการเปลี่ยนผ่านในหลายๆมุมมองหลายๆมิติด้วยกันวันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเด็กปฐมวัยไปสู่ระดับประถมศึกษาค่ะ
3: ขอบคุณค่ะถ้าพูดถึงการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาในเด็กวัยนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึงว่าการเปลี่ยนทางด้านวิชาการนะคะเกี่ยวกับทักษะชีวิตจากเด็กเล็กๆที่เรียนรู้แต่การฟังพูดอ่านการฟังและการพูดไปสู่การอ่านและการเขียนที่มีความชัดเจนนะคะถ้าเรามีความชัดเจนในการอ่านเขียนก็เรียกว่าไปสู่ระดับประถมทางฟังพูดเก่งก็ยังอยู่ในระดับอนุบาล
2: แล้วในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนผ่านจากปฐมวัยไปสู่ปฐมศึกษาเนี่ยมันมีแนวทางสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ถ้าสำหรับครูปฐมวัยเนาะครูปฐมวัยที่ดูแลเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับทักษะทางด้านวิชาการเช่นการมีสมาธิจดจ่อการจับการเขียนปากกาหรือดินสอที่ถูกต้องการแก้ปัญหาการคิดล้วนเป็นทักษะเชิงวิชาการทั้งนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือทักษะชีวิตการดูแลตนเองการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆการบริหารจัดการเวลาเข้าใจเกี่ยวกับเงินเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยสิ่งเหล่านี้ครูอนุบาลที่อยู่สักประมาณ5ขวบจะไปถึง6ขวบต้องค่อยๆใส่ให้เด็กในขณะเดียวกันครูระดับประถมก็ต้องคอยรองรับจากครูอนุบาล
2: ค่ะ
3: ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความรับผิดชอบเด็กก็ยังไม่รู้เลยว่าของเขาต้องรักษามันเป็นของเขาเขาต้องเก็บนะคะหรือว่าในเรื่องของ academic skill ที่เป็นทักษะทางวิชาการอย่างเง
2: ี้
3: ยเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องนั่งนานๆฟังครูนานๆเพราะตอนอยู่อนุบาลมันเล่นนู่นจับนี่ได้ไปหมดอย่างเงี้ยค่ะครูอนุบาลก็ต้องพยายามปลูกฝังทักษะวิชาการและทักษะชีวิตในระดับสูงขึ้นครูประถมก็ต้องหย่อนลงมาหน่อยนึงเพื่อจะรองรับความสามารถของเด็กอนุบาลที่จะขึ้นไปเป็นเด็กประถมอย่างเต็มตัว
2: ค่ะเรียกว่าทำสะพานมาเชื่อมกัน
3: ใช่
2: แล้วในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะอาจารย์เขาจะช่วยเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
3: อย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าเวลาเด็กจะไปสู่ในระดับประถมมันแค่ข้ามคืนจริงๆแล้วมันแค่เป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาไม่นานแต่ทักษะต่างๆดังที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงข้ามคืนอย่างแรกพ่อแม่ต้องเข้าใจและพ่อแม่ก็ต้องให้การสนับสนุนลูกหรือว่าช่วยเหลือลูกเพราะว่าปรับตัวลำบาก
2: อาจารย์คะแล้วการช่วยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำยังไงให้มันพอดิบพอดีบางคนเนี่ย เขาก็เป็นห่วงลูกลูกอยู่ป.1แล้วก็ยังต้องจัดนู่นจัดนี่ให้อยู่อันนั้นทำเกินไปไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคะอาจารย์
3: อันนั้นก็เป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อแม่เนาะ
2: ค่ะ
3: คือมีลูกเล็กมาตลอดก็จะพะวักพะวงกังวลไปซะทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีอยู่ 2-3 ลักษณะ
2: ค่ะ
3: ลักษณะแรกคือปล่อยมือเลยลูกอยู่ในความดูแลของครูนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็ตรงกันข้ามโปรเทคมากกังวลไปหมดต้องตรวจสอบอะไรทุกอย่างเราอยากจะหาจุดประเภทที่3ที่กึ่งกลาง
2: ค่ะ
3: เข้าไปค้นหาจากครูด้วยแล้วก็เข้าไปค้นหาหรือให้ความ

0: ช่วยเหลือลูกด้วยให้มันเหมาะกับจังหวะ
1: ค่ะ
0: นะคะค่อยๆปล่อยลูกให้เรียนรู้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เขามั่นใจแล้วก็เติบใหญ
1: ่
0: เด็กในช่วงประถมศึกษาเนี่ยเป็นวัยที่ครูพูดอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดครูบอกให้รอก็จะร
1: อ
0: แล้วไม่รู้ว่ารอไปนานแค่ไหนรู้แต่ว่าครูบอกให้รอเห็นไหม
1: คะ
0: ก่อนว่าตัวครูเองก็ต้องเข้าใจนะว่าเด็กแก้ปัญหาไม่ได
1: ้
0: การที่คุณมาบอกให้เด็กทำอะไรก็ต้องมาตรวจสอบคอยสนับสนุนพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกว่าถ้าครูบอกให้รอเราก็รอแหละแต่ถ้ารอนานไปนิดนึงหนูจะต้องทำยังไงก็สอนวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะคะคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนอย่าเคร่งเครียดเกินไปเพราะเด็กอยู่ในช่วงของการปรับตัวสูงมากโดยเฉพาะเทอมแรกของป.1เลยนะคะ
1: ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านวิชาการนะคะอาจารย์ตอนนี้เราพบว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้ภาษาอื่นเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลายโรงเรียนให้ความสำคัญแต่ก่อนที่ถึงจุดนั้นเนี่ยเราพบว่ามีเด็กป.3 ป.4 อีกตั้งหลายคนน่ะที่เขายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำว่าพอเด็กเขาเปลี่ยนผ่านวัยจากอนุบาลไปประถมแล้วเรียนไปสักพักแล้วเกิดปัญหาเหล่านี้คุณครูจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ต้องมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุก่อนอันนี้เราพูดในกรณีที่เด็กปกติ
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นเด็กปกติธรรมชาติของเด็กเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากเรียน
1: ค่ะ
0: เห็นครูเขียนเห็นพ่อแม่เขียนเห็นครูอ่านเห็นพ่อแม่อ่านตัวเองอยากทำอันนี้เป็นอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: นะคะต้องมาดูว่า 1. มาค้นหาสาเหตุว่าครูสอนหรือเปล่าบางทีครูสอนแต่สอนไม่เป็นนะคะสอนไม่เป็นเด็กเรียนแบบนี้ครูสอนอีกแบบหนึ่งก็ทำให้เด็กกลุ่มนั้นยากลำบากต่อการเรียนอ่านเขียนสาเหตุที่สองอาจจะต้องมาดูสภาพเศรษฐกิจสังคมของคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: พ่อแม่ที่ฐานะดีเด็กก็พร้อมพ่อแม่ก็พร้อมด้านเงินทองเด็กพวกนี้ก็จะเล่นเกมเก่งนะ
1: คะ
0: ดูทีวีเยอะสื่อการเรียนรู้ที่จะมากระตุ้นเพื่อหัดอ่านหัดเขียนมันน้อยมันมีสื่อสำเร็จเยอะเด็กพวกนี้เด็กที่มีฐานะดีก็จะอ่านเขียนไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีสื่อที่กระตุ้นให้อ่านเขียนแต่ถ้าเป็นฐานะไม่ค่อยดีมากพวกนี้ก็ไม่มีสื่
1: อ
0: ในบ้านไม่มีสื่อนิทานไม่มีการ์ตูนไม่มีสื่อสำหรับการขีดเขียนไม่เห็นตัวแบบที่ดีในการขีดเขียนเขาก็จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได
1: ้
0: อันนี้คือสาเหตุมาจากฐานะของผู้
1: ปกครอง
0: แล้วก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กถ้าครอบครัวใหญ่คนเยอะพูดคุยเยอะใช่ไหมคะมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กที่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็จะได้เปรียบเด็กที่ครอบครัวเลี้ยงเดียวหรือว่าเป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกคนเดียวหรืออยู่กับคุณยายอยู่กับคุณตาล้วนเป็นปัจจัยให้เด็กป.3 ป.4 มีปัญหาเรื่องการอ่านเขียน
1: เรียกว่าถ้าเป็นคุณครูพบปัญหาก็คงจะต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง
0: ต้องดูหลายปัจจัยจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะ
1: อาจารย์คะคราวนี้มาดูว่าแล้วโอ้โหภาษาไทยก็ยังมีปัญหาอยู่เมื่อมาต้องมาเรียนภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปอีกจะทำยังไงคะอาจารย์มันควรจะเริ่มต้นยังไงดีดูความพร้อมในด้านไหนบ้างค่ะ
0: มันจะเข้ามาอย่างธรรมชาติภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมผ่านการมีเจตคติที่ดี
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสนุก ไปเรื่อยๆเขาก็จะอยากหยิบมาอ่านอยากหยิบมาดูแล้วก็จะพัฒนาไประดับสูงขึ้นที่จะเป็นเรื่องของการอ่านเขียนอย่างชัดเจน
1: ค่ะ

0: จารย์คะแล้วในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เช่นยกตัวอย่างเห็นความสำคัญของภาษาหนึ่งแล้วก็พาลูกอาจจะยังเล็กอยู่มากป.1 ป.2เข้าไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียนหรือว่าอะไรตามสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะมีความคิดเห็นในเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์การไปเรียนตามสถาบันต่างๆล้วนเป็นประสบการณ์ทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ต้องผ่านการคัดสรรนะคะต้องเข้าใจนะว่าเอาลูกไปเรียนเพื่อจะพัฒนาให้ลูกเรารู้สึกดีกับภาษาแปลกๆไม่ใช่ต้องมาคล่ำเคร่งกับมาท่องประสมคำโต้ตอบได้ฉะฉานเพราะวัยมันยังไม่ได
0: ้
1: นะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วงแรกของเด็กเนี่ยเขาจะเรียกว่า silent period ช่วงที่แกนั่งฟังแล้วแกก็จดจำแต่ยังไม่พูดยังไม่ผลิตนะคะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้สอนไม่เข้าใจก็จะไปบังคับให้พูดให้เขียนให้ทำนู่นทำนี่ก็จะเกิดผลไม่ดีกับเจตคตินะคะเมื่อเขาพร้อมเขามีคลังคำศัพท์ในตัวเยอะเขาจะพูดเขาจะเขียนเราต้องเข้าใจว่าการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างในกรณีที่ปัจจุบันเนี้ยมีเด็กซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติบ้านก็อยู่ติดกับชายแดนของเราเนี่ยข้ามมาเรียนกับเราพอกลับไปที่บ้านก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยก็ทำให้ใช้ภาษาไทยได้ไม่คล่องอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆพวกนี้บ้างคะ
1: อยากให้ครูมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเด็กนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นหน้าที่ครูอะว่าครูจะสอนให้เด็กใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแต่เราก็ต้องยอมรับแบบว่าเวลาเขากลับไปที่บ้านเขาก็ไม่ได้ฝึกฝนเพราะนั้นครูก็ต้องมีกลยุทธ์หน่อย มีเทคนิคหน่อยนะคะใช้เกมใช้เพลงใช้การฝึกฝนในหลากหลายวิธีการเพื่อช่วยเหลือเด็กอย่ามองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ไม่มีสติปัญญา
0: ค่ะ
1: เด็กเหล่านี้มีสติปัญญาเพียงแต่ว่าความสามารถในการสื่อสารที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่เทียบเท่ากับเด็กไทยเท่านั้นเองนะคะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเมื่อตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูซึ่งเป็นผู้ที่กำลังอยู่กับเด็กสักคนนึงแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนวัยจากปฐมวัยไปปฐมศึกษาเขาจะต้องมีแนวทางยังไงบ้างอยากให้อาจารย์ได้สรุปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอ
1: ยากให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนซึ่งเป็นคุณครูรวมถึงผู้บริหารตระหนักว่าการเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงวัยไม่ใช่มีเฉพาะอนุบาลถึงประถมนะคะป.6 ถึงม.1 ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญม.6 ถึงปี1ในมหาวิทยาลัยล้วนกันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะจะต้องมีการเข้าใจกันและกันต้องมีการวางแผนที่จะช่วยเหลือเด็กที่ก้าวข้ามไม่ได
0: ้
1: นะคะอาจจะต้องมีการสอนเสริมเขาเรียกว่า remedial เนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าการสอนซ่อมเสริมแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะหายไปมันจะกลายเป็นการติวการบ้านเรียนพิเศษอะไรไปใหญ่โตนะคะอยากจะให้มองว่าเด็กที่พยายามที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะ
0: คะ
1: เขาต้องอาศัยความพยายามอย่างมากหากขาดการสนับสนุนจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในการเรียนเม
0: ื
1: ่อโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเห็นคุณค่าของตัวเองหรือปัญหาในเชิงวิชาการที่จะตามคนอื่นเขาไม่ทันนะ
0: คะ
1: ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้อย่างชัดเจน
0: ค่ะ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งคุณครูที่ดูแลนักเรียนทุกระดับก็จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของอาจารย์ด้วยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสงสัยนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกตอนทั้งทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของสุนทรียศาสตร์แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นถึงความสำคัญค่ะแต่ว่าศิลปะมีความสำคัญขนาดไหนและเราจะส่งเสริมศิลปะในเด็กๆได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ดร.อภิชาติพลประเสริฐอาจารย์เป็นประธานสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะหลายๆคนเชื่อว่ารู้แหละว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆควรที่จะต้องเรียนรู้แต่อยากให้อาจารย์ได้ขยายความนิดนึงค่ะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความจำเป็นกับเด็กๆหรือกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงบ้างคะ
2: ครับ อันดับแรกเลยนะครับความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะเลยเนี่ยเราต้องเชื่อว่าศิลปะเป็นหนึ่งในพัฒนาการของเด็กนะครับคือเขาเด็กจะต้องได้เรียนรู้ได้ทำกิจกรรมศิลปะประหนึ่งว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จะต้องทานให้ครบ5หมู
0: ่
2: นะเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ชั้นใดชีวิตเด็กก็ต้องมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมศิลปะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคงเคยได้ยินบ่อยๆนะครับถึงเรื่องของสมองซีกซ้ายซีกขวานะครับซึ่งคนก็จะพูดถึงกันว่าซีกขวานี่เป็นซีกจินตนาการใช่ไหมครับซีกซ้ายก็เป็นเรื่องของความคิดที่เป็นตรรกะอะไรต่างๆถ้าเด็กจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์นะที่จะได้ใช้พลังสมองทั้งสองข้างศิลปะจำเป็นแน่นอนครับในระดับเด็กๆเนี่ยเวลาเราประกวดอะไรใช่ไหมครับเราก็จะสู้ได้เลยนะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่เอ๊ะทำไมโดยทั่วไปแล้วทำไมประเทศเรายังพัฒนาสู้ประเทศทางตะวันตกหรือว่าญี่ปุ่นอะไรไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้อย่างชัดเจนมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักนะครับที่พูดถึงเรื่องความสำคัญของจินตนาการไว้อย่างชัดเจนนะครับพูดถึงขนาดว่านะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับทุกคนรู้จักนะครับพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับเพราะเมื่อมีจินตนาการแล้วตัวจินตนาการนี่ก็จะนำไปสู่การค้นหาความรู้อื่นๆได้ยิ่งกว่านะครับ
0: ค
2: ่ะเพราะนั้นตัวที่จะส่งเสริมนะฮะที่ชัดเจนในเรื่องของจินตนาการศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญมากครับ
0: ก็จะทำให้ใช้สมองทั้งสองซีก
2: อย่างสมดุลทีเดียวนะครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนพอจะมองออกว่ามันไม่มีขอบเขตแต่พอเอามาเทียบกับศิลปะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ศิลปะมันชักจะต้องมีกฎมีเกณฑ์อย่างนี้แปลว่าสวยอย่างนี้แปลว่าไม่สวยอย่างเด็กๆ เวลาเริ่มระบายสีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ระบายให้มันเรียบร้อยอยู่ในกรอบ
2: ครับ
0: นั่นเป็นวิธีการที่เราไปสกัดกั้นจินตนาการเขาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ถูกวิธีแล้วค่ะ
2: ตรงนี้ก็คงต้องย้อนถามว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักศิลปะมากพอหรือยังถึงจะไปกำหนดกฎเกณฑ์เด็กอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามองไปแล้วที่บอกว่าต้องวาดรูปเรียบร้อยสวยงามเนี่ยลองไปดูซิว่าศิลปะในความจริงแล้วมันมียังไงบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ศิลปะมีหลากหลายชนิดมากเลย
3: ประเภทแรกนะครับเรียกว่าศิลปะแบบอับซึ่งงานลักษณะนี้ก็จะเป็นการคลี่คลายรูปทรงของธรรมชาติหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นรูปทรงอย่างง่ายนะครับเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่ารูปทรงอิสระแล้วก็นำมาจัดวางระบายสีตามจินตนาการของศิลปินนะครับประเภทที่3นะครับเรียกว่าศิลปะแบบแสดงอารมณ์หรือว่า expressionism นะครับงานศิลปะประเภทนี้ก็จะเน้นการแสดงอารมณ์ผ่านการปาดป้ายผู้กันหรือว่าเส้นดินสอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่รุนแรงอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้น งานประเภทนี้ก็จะไม่เน้นที่จะต้องให้เหมือนจริงแต่จะเน้น

0: ว่าถ้ารู้สึกอย่างไรแล้วถ่ายทอดออกมาตามความรู้สึกนั้นและผู้ชมสามารถรับรู้ได้ประเภทที่4นะครับเรียกว่าศิลปะแบบใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายนะครับภาษาอังกฤษว่า instrumentalism นะครับงานศิลปะประเภทนี้ก็จะมุ่งที่จะสื่อความหมายเพื่อตอบจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งนะครับเช่นการรณรงค์เรื่องการรักสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการต่อต้านยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: สมมุติถ้ายกตัวอย่างนะครับศิลปินระดับโลกนะครับอันนี้ก็เกิดคศ1881นี่ก็เป็น100ปีมาละ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมถ้านับอายุเนี่ย
2: ปิกัสโซใช่ไหมครับอาจารย์นะครับ
1: ปิกัสโซเป็นเขามีคําที่เขาพูดเด่นๆไว้นะครับผมยกมา2ประโยคเขาบอกว่าในเด็กทุกคนเนี่ยมีศิลปินอยู่ในตัวมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวศิลปะสมัยใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะชัดทันทีว่าอ๋อศิลปะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาข้อเสนอแนะของปิกัสโซเข้าไปเนี่ยว่าความเป็นศิลปินมีในเด็กทุกคนอยู่แล้วปิกัสโซเองก็พยายามแสวงหาความบริสุทธิ์จากเด็กดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งเสริมวาดเหมือนไม่เหมือนเนี่ยเราดูความชอบของเด็กแล้วเราคอยเสริม
2: นะ
1: ถ้าผู้ที่ไม่รู้ไม่ได้เก่งทักษะตรงนี้ก็เราก็หาคนมาเสริมได้ใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เนี่ยอย่างผมมีรูปอื่นๆอีกนะครับที่ต่อเนื่องเมื่อกี้ยกตัวอย่างปิกัสโซอย่างเงี้ยฮวนมิโรเป็นศิลปินดังระดับโลกคนหนึ่งรูปนี้ราคาเป็นร้อยล้านบาทก็แล้วกันแหละข้างๆนี่คือของน้องลูซี่อายุ3ขวบ
2: ค่ะ
1: เนี่ยผมเคยให้นิสิตที่อาจจะไม่ใช่คนที่รู้เรื่องนี้มากได้ดูเขาก็ทายกันใหญ่ว่าคนนี้กี่ขวบคือจะอายุใกล้ๆกันถ้าให้คนที่ไม่รู้ทายนะฮะ
2: ค่ะ
1: แต่ปรากฏศิลปินระดับโลก3ขวบอีกภาพนึงวอสซิลีกีศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของศิลปะนามธรรมของโลกน้องลูซี่อายุ9ขวบ
2: ใช่ไหม
1: ต่างกันไหมฮะนะเอาให้ชัดลงไปกว่านั้นอีกนะครับมีศิลปินคนหนึ่งในต้นศตวรรษที่20ชื่อว่าเกอร์เบรียลมอนเตอร์นะคิดว่าอย่างนั้น
2: ค่ะ
1: อันนี้คือรูปของเขานะ1914วิธีการศึกษาศิลปะของเขาคือศึกษาจากภาพวาดของเด็กคือลอกรูปเด็กว่างั้นเถอะคือเพื่อที่จะแสวงหาความเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก็ต้องวกไปที่เดิมว่าต้องเชื่อมั่นในศิลปะของเด็กว่ามันมี expression มีความบริสุทธิ์ในการแสดงออกอยู่ในนั้นผู้ใหญ่เพียงแค่ส่งเสริมใช่ไหมระบายสียังไงถึงจะระบายให้มันสีมันออกมาตามที่ต้องการเนี่ยพวกนี้เป็นทางเทคนิ
2: คแล้วอย่างนี้เวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนอ่ะเราก็ต้องมีการวัดประเมินผลใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
2: ทีนี้เราจะถ้าเกิดอย่างนี้คนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ยังไงก็งั้นก็ต้องให้เต็มให้คะแนนเต็มไปตลอดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆศิลปะมันไม่ควรจะต้องให้คะแนน
1: อันนี้น่าคิดนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากก็ต้องขึ้นอยู่กับที่กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เกณฑ์ในการในกิจกรรมนั้นๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะหรือถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องให้คะแนนในเรื่องของทักษะก็ต้องมาดูว่าการที่จะให้ทักษะในการขีดให้ตรงลงเงาให้ได้เนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับไหน
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเด็กว่ากิจกรรมนี้เพื่อที่จะฝึกตรงนี
2: ้ใช่ไหมค่ะ
1: ฝึกตรงนี้เพราะนั้นคะแนนจะให้ตามเกณฑ์นี้นะมันคนละอย่างกับสอนศิลปะที่เป็นศิลปะจัดๆนะฮะ
2: ค่ะ
1: หรืออีกอย่างนึงก็คือสมมติให้คะแนนเราอาจจะดูในเรื่อง

0: บางคนนี่กล้าที่จะแสดงออกนะครับกล้าที่จะวาดภาพโน่นนี่แต่พอวาดไปบอกพอชิ้นสุดท้ายอ้าวเกิดอุบัติเหตุภาพออกมาไม่ได้ตามไม่ได้เรียบร้อยตามที่ต้องการอย่างเงี้ยถ้าเราไปให้คะแนนเขาตกมันก็เขาก็จะ
1: รู้สึกว่า
0: ห่อเหี่ยวไปหมดกำลังใจ
1: ไปล้มเหลวไป
0: ล้มเหลวอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะนั้นก็คือการตั้งเกณฑ์นี่จะดีสุดเช่น
1: ตั้งเกณฑ์
0: ว่าตรงหัวข้อที่กำหนดไหมสองเรื่องความสะอาดเป็นยังไงบ้าง3เรื่องทักษะในการลงสีลงมีทักษะดีไหมอย่างเง
1: ี้
0: ยคือเป็นข้อนะครับ
1: รู้สึกว่าศิลปะนี่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพอาจารย์คะสมัยนี้เราจะเห็นกันเยอะแยะมากเลยที่คนมักจะนำงานศิลปะหรือความสามารถศิลปะเนี่ยไปทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับสังคมอยากให้อาจารย์ได้ช่วยยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เคยทำมาค่ะ
0: ครับครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คงจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมวาดภาพนะครับมีวาดภาพตามกำแพงโรงเรียนตามที่สาธารณะต่างๆบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งในตัวอย่างนี้มันก็จะให้ผล2 อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องสารที่ต้องการจะสื่อคือภาพนั้นๆเช่นอาจจะรณรงค์เรื่องห่างไกลยาเสพติดรณรงค์เรื่องรักสิ่งแวดล้อมอันนี้คือ1สารนะครับ2ตัวกิจกรรมเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจัดแน่นอนถ้าเราจัดกิจกรรมศิลปะที่คนมีส่วนร่วมมันก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีส่งเสริมจิตอาสาในคนที่จะเข้ามาช่วยนะครับอย่างเร็วๆเนี้ยเราทางสาขาวิชาศิลปศึกษาเนี่ยก็จัดนิสิตนะครับไปช่วยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะครับซึ่งเขาวาดรูปที่กำแพงของลำโพงนะครับ250เมตรนะแล้วก็มีเวลาให้3วันนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนเด็กเราไปแค่10กว่าคนเพราะนั้นเราต้องการกำลังคนซึ่งก็ได้มาจากอาสาสมัครมีทั้งมาจากธนาคารจากโรงเรียนทหารที่ให้มาโบกรถก็มาวาดรูปด้วยอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ส่งเสริมในเรื่องจิตอาสาความสามัคคีที่มันเกิดขึ้นนะครับ2ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความแออัดพอสมควรบางทีขยะก็เต็มแต่พอมีกิจกรรมนี้เข้าไปปุ๊บคนเหล่านั้นนี่ลุกขึ้นมาเก็บพื้นที่นะให้มันสะอาดแล้วพอมีตัวศิลปะไปปุ๊บเขาก็ช่วยรักษาพื้นที่โดยอัตโนมัติเป็นการทำให้เกิดกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมในตรงนั้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นศิลปะตัวเดียวนี่อดสร้างได้เยอะ
1: เป็นเครือข่ายของคนหลายสาขาอาชีพของคนหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าต่อเด็กต่อคนหนึ่งคนเองเนี่ย ยกตัวอย่างนะครับเรื่องอย่างมีนักวิทยาศาสตร์นะครับวอลเลซนะครับเป็นอยู่ร่วมยุคกับชาร์ลส์ดาร์วินนะหรืออาจจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะเขาศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาก็ใช้การวาดรูปในการบันทึกนะอย่างเช่นไปดูนกก็วาดรูปนกแล้วเขียนโครงสร้างอะไรต่างๆ เนี่ยตรงเนี้ยก็ศิลปะก็เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆได้ทำให้การจำการอะไรก็ง่ายขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขไปด้วยในตัวนี่ก็ทำให้สมดุลทั้งในส่วนการคิดที่เป็นตรรกะและทั้งในส่วนที่เป็นอารมณ์ความยืดหยุ่นการมีจินตนาการสุนทรียภาพความงามของศิลปะแม้แค่พูดแค่นี้ก็โอ้ชีวิตสมดุลละ
1: ใช
0: ่
1: สมดุลแล้วก็สมบูรณ
0: ์
1: เป็นมน
0: ุ
1: ษย
0: ์
1: ที่สมบูรณ
0: ์ได้เครื่องมือพัฒนาด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่กำลังอยากจะมีวิธีการที่จะส่งเสริมศิลปะให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก
0: ๆครับผมเปรียบศิลปะเหมือนวิตามินซี
1: ขาดไม่ได้
0: C คือ creative ความคิดสร้างสรร
1: ค
0: ์และเป็นวิตามิน E คือเรื่องของ emotion อารมณ์ดีนะฮะนี่ต้องเห็นความสำคัญตรงนี้ก่อนนะครับว่าต้องกินศิลปะต้องทำศิลปะนะ2เข้าใจธรรมชาติของเด็กนะในแต่ละวัยว่าถ้าวัยนี้เขาก็วาดได้ประมาณนี้วัยนี้ก็วาดได้อย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ยิ่งเด็กยิ่งเล็กเนี่ยความบริสุทธิ์ของศิลปะก็ยิ่งสูงเพราะนั้นให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ3เข้าใจธรรมชาติของศิลปะว่า มันมีหลากหลายรูปแบบศิลปะ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา

าของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นที่ช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคชันใกล้เคียงกับจุดสมมูลที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงหูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์

ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนติกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบและก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2 π เรเดียนใช่ไหม

นี่ครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บรรจัดตารางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2ไพหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณไพส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับไพส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆมัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กัน
3: ล่วงหน้าว่ะอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย

0: หากมีการเตือนภัยให้อบพยพก็ควรรีบอบพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อบพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
3: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิงเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ครับคุณปู
2: ่นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันใหม่นะ
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็นเรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2

พราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ

สมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bit ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็นนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับพอถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มัน
ัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่า

หนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำ

0: นวดปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้นี่ปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยาก
1: มหาวิทยาลัยกำลังจะตายหรือกำลังจะหมดความสำคัญลง
2: ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่อยู่ในสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่มีฟังก์ชันเนี่ยมันตายแน่เพราะนี่เราต้องกลับมาดูว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยบทบาทหรือฟังก์ชันของมหาวิทยาลัยเนี่ยทำอะไรถ้ามหาวิทยาลัยคิดเรื่องการให้ความรู้เป็นหลักเนี่ยอันเนี้ยมหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรืออาจจะต้องตายอย่างที่เขาว่าเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งให้ความรู้เดียวอีกต่อไป
3: เส้นทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต่างหากที่แปลกประหลาดนะมันถึงมาทั่วประเทศนะที่ไม่ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของโลกซะมากกว่าความจริงคำว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะหมายถึงแหล่งที่แบบผลิตความรู้ชั้นสูงอะสำหรับสังคมอะทุกสังคมอะนะไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรืออนาคตอีกกี่ปีก็ตามแต่ยังคงต้องการเนาะแหล่งที่ผลิตความรู้ชั้นสูงเพื่อนำไปช่วยในการพัฒนาสังคมชี้นำสังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติสังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันดังนั้นตัวแหล่งความรู้ที่ต้องผลิตความรู้ชั้นสูงเนี่ยจะยังคงอยู่ในสังคมนะแต่ระบบมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองความหมายของมหาวิทยาลัยมันถึงตรงนั้นนะมันจะไม่มีทางสูญสลายแต่ว่าถ้าหมายถึงแหล่งผลิตนักศึกษาได้ปริญญาตรีโทเอกจัดการศึกษามีหลักสูตรคนมานั่งเรียนในห้องเรียนไอ้อย่างนี้สูญสลายแน่ๆเพราะมันไม่ใช่คำว่ามหาวิทยาลัยมันคือระบบเฉยๆซึ่งระบบต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยแน่นอนครับ
4: ตัวที่จะมากระทบมหาวิทยาลัยเนี่ยอันแรกคือเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถูก disrupt ในเชิงของตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนก็คงมองว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนก็ได้ก็สามารถจะหาองค์ความรู้ต่างๆจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้อันนี้คือการแรกว่าความคุ้มทุนหรือว่าความคุ้มค่าของการเปิดหลักสูตรต่างๆก็เริ่มไม่มีความคุ้มค่าหลายหลักสูตรก็มีการปิดตัวจนกระทั่งมาสู่เรื่องของการปิดตัวของบางมหาวิทยาลัยประเด็นที่3ก็คือเรื่องของทัศนคติที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปของคนเจเนอเรชันจากเดิมมาสู่เจเนอเรช
1: ันเร่งของสายงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายความต้องการด้านทักษะหลากหลายมากขึ้นสิ่งที่เรียนอยู่ในวันนี้อาจจะไม่ได้นำมาใช้ในวันที่นักศึกษาเรียนจบไปสู่โลกของการทำงานก็เป็นได
2: ้ในขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของกฎกติกาควบคุมไปทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการรับเข้าเรื่องของกระบวนการออกแบบหลักสูตรเรื่องของเงื่อนไขการจบคือเราพูดง่ายๆเราคุมทั้ง input process output แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร
1: ่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคลื่น disruption ลูกใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเจอคือธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ได้ทั่วโลกเราจะเห็นแนวโน้มการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มีมากขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในแพลตฟอร์ม MOOC การผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และปริญญารวมถึงไฟบังคับอย่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ขยายเป็นวงกว้าง
5: ให้เขาสามารถที่จะเรียนจบจากหลักสูตรของเราแล้วออกไปไม่ใช่แค่หางานทำแต่ออกไปใช้ชีวิตออกไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นประชากรนะครับที่เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะครับมีจิตสำนึกนะครับอยากที่จะเห็นสังคมนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผมคิดมหาวิทยาลัยเองจำเป็นต้องตอบให้ได้
4: ทั้ง3ประการเนี่ยน่าจะเป็น3ประการหลักๆที่

0: มหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามที่จะ transform เราใช้ว่า transform นักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะจากเดิมใช้คำว่านักศึกษานักศึกษาอย่างเดียวนะไปเป็นนักคิดหรือว่านักปฏิบัติหลังจากจบจากเราแล้วเนี่ยเขาต้องคิดเป็นปฏิบัติเป็นสร้างงานได้เองนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยคาดหวังนะครับให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราทุกรุ่นอาจารย์เองเนี่ยจะทำหน้าที่จากเดิมเนี่ยเป็นคนสอนนะมาเป็น facilitator หรืออาจจะใช้คำว่าเป็น mentor ก็ได้นะครับซึ่งคำว่า facilitator กับคำว่า mentor เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยมหิดลเนี่ยนะฮะก็ใช้เรื่องนี้ค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาปรับ
1: หลากหลายคีย์เวิร์ดสำคัญที่สื่อถึงความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เน้นปฏิรูปทั้งสองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียนเพื่อข้ามเส้นทั้งวิกฤตความท้าทายสู่โอกาสใหม่ๆในโลก VUGA World และพื้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดการ transform ได้จริงนั่นก็คือห้องเรียน
2: Yes you yeah come on 2002And I come from Pitchbull in Missionary. You Missionary, right?
3: Yeah!
2: I have my very high hands for people. I had my mother, my sister, my grandmother and me. I study University Mahidol, Nakhon Sawan campus.
3: Not good. Doesn't sound so good.
4: Are you very happy today?
2: Yes, I'm very happy.
4: Okay, right.
2: I feel good.
4: I say okay.
0: เราใช้ Flip Classroomต้องบอกว่าเป็นห้องเรียนกลับด้านนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยไปเรียนรู้บทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาต้องการที่จะเรียนอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้หรืออาจจะเรียนรู้จากบทเรียนที่ทางอาจารย์เองหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปแขวนไว้อยู่บนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอย่างมหิดลเองเนี่ยนะครับเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MUX Mahidol University Extensionซึ่งตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มครับที่อาจารย์ทำเนื้อหามากมายไปแขวนอยู่นะครับเป็นร้อยๆรายวิชาเลยพอเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งในห้องเรียนหรือว่าทางออนไลน์แล้วก็มาดิสคัสกันตรงนี้นักศึกษาเองเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning
1: หน้าตาของห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นพื้นที่แห่งการเสนอแนะแนวคิดถกเถียงแบ่งปันความรู้และลงมือปฏิบัติมากกว่าการมารับความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียวและแน่นอนว่าก่อนที่จะมาเป็นห้องเรียนกลับด้านหรือ Flip Classroom ได้แบบ
0: MUPSF Mahidol University Professional Standard Framework เราจะกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นหลักด้วยกันถ้าเกิดอาจารย์รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวมีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกณปัจจุบันอาจารย์เองก็ต้องเรียนเพิ่มเติมครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นวินวินครับเราก็ต้องมีการปรับตัวมีการเรียนเพิ่มเติม
1: หากย่อยลงมาที่หน่วยซึ่งเป็นองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือคณะหรือสาขาวิชาเพื่อให้ทุกคนเป็นระบบนิเวศของการขับเคลื่อนทั้งระบบเราจึงมาถอดบทเรียนกันที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
5: จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลเทียบเท่าคณะนะเราเองเนี่ยก็ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ถ้าโลกเปลี่ยนแปลงนะเช่นปัญหาเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาครอบครัวความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนตัวการสร้างองค์ความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเรียกว่าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ะดังนั้นความรู้ควรจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนั้นก็เป็นตัวองค์ความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองคือภาวะวิกฤตที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตจากการที่เราคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแต่มันเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะนั้นภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องสร้างองค์ความรู้รองรับภาวะวิกฤตต่างเนี่ยแล้วก็เตรียมคนนะเพื่อไปสู่โลกนะที่มีวิกฤตรวมทั้ง

0: มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตทางสถาบันเองก็ปรับแนวทางตัวการสร้างองค์ความรู้ไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบเนี่ยเราก็พัฒนาทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็ปัญหาของครอบครัวซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยถูกกระทำโดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราคิดว่าดีเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ใช่
1: ดังนั้นกิจกรรมที่เราได้จัดในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมประเมินสุขภาพจิตความเครียดเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักวิธีการที่จะสร้างเสริมพลังใจพลังเข้มแข็งได้เห็นว่าครอบครัวเรามีความสำคัญแค่ไหนเราจะสร้างครอบครัวเราให้มีความสุขได้อย่างไรแล้วเราก็มีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนไปในหลายมิติเช่นนี้หลักสูตรรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงการวางเป้าหมายจึงไม่ได้ทำเพื่อการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนจบแล้วไปทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆของสถาบันมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนและแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไปในเวลาเดียวกัน
3: ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะคะของเราก็มีการลงพื้นที่ในชุมชนนะคะคุณครูจะลงไปสำรวจครอบครัวของเด็กๆนะคะว่าแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรในช่วงของสถานการณ์โควิดในช่วงของผู้ปกครองตกงานเนื่องจากโควิดนะคะก็เด็กยากจนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงสำรวจพอลงสำรวจเราได้ข้อมูลแล้วเราก็จะมาทำแบบประเมินแบบประเมินให้กับผู้ปกครองนะคะว่าเด็กคนไหนมีความเสี่ยงพัฒนาการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
4: โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทดสอบอะไรแบบลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปจะไม่มีนอกจากว่าเราจะต้องไปหาที่ทดสอบเองนี่เป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยที่คุณแม่ได้พาน้องมาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเราได้เห็นใบพริบของลูกเขาพัฒนาการได้ตามสมกับตามวัยของเขาหรือเปล่าค่ะ
5: ในทัศนะของตัวเองนี่สุดยอดเลยค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที
0: ่เราผลิตบุคลากรนะเราก็พยายามเชื่อมโยงให้ทุกรายวิชานะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายงานของการพัฒนาเด็กและครอบครัวไม่ว่าเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนทำงานในเนอร์สเซอรี่นะเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นคุณครูในโรงเรียนอนุบาลนำมาสู่หลักสูตรหลายหลักสูตรการดูแลเด็กในภาวะยากลำบากการสร้างผู้ประคองนะเราไม่เรียกผู้ปกครองเราเรียกผู้ประคองนะการสร้างระบบศูนย์เด็กกับโรงเรียนอนุบาลที่เราเรียกว่า trauma informed education ก็คือการศึกษาที่มีความไวต่อพฤติกรรมทางสังคมอารมณ์ที่ดีนะเราเอาเด็กปกติมาเรียนร่วมกับเด็กที่พัฒนาการล่าช้าหรือเด็กออทิสติกหรือเด็ก LD เด็กสมาธิสั้นนะบวกกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมที่ถูกช่วยเหลือมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เอามาผสมและนำเอาระบบเนี่ยไปขยายเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งครูในโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้ไปปรับระบบการศึกษาของตนเองเพื่อสร้างเราเรียกว่าระบบการศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเด็กผู้ใดไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
2: ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิตจึงเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการของนักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองจากสถานการณ์จริงในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ Inclusive Care
6: Doesn't look good, okay? When you speak to people, eye contact, look at them. If I said, good morning, everyone.
7: Eye contact,
6: look at the people you are speaking to, okay?
8: ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน flexible เช่นเดียวกันศิริราชจะเรียกว่าเป็น6ยกกำลังหนึ่งภายใน6ปีเนี่ยได้ส่งปริญญาเป็นต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นต้นนะฮะก็จะมีความร่วมมือกับต่างประเทศเรียนที่ไม่ด้วยแล้วก็ไปเรียน

0: ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น flexible นะฮะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ expose กับวิธีการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศนะครับทำให้เขากว้างขึ้นเห็นโลกมากขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้มหาวิทยาลัยเองก็ทำความร่วมมือกับทาง SCB Academy คณาจารย์เองก็สามารถไปช้อปปิ้งนะครับบทเรียนของทาง SCB เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็มาแอสไซน์ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็มาดิสคัสกันตรงนี้เนี่ยเราก็ประกอบร่างครับจากเดิมเราบังคับว่าต้องเรียน1หน่วยกิต2หน่วยกิตคราวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยกิตแบบนี้แล้วนะฮะ 0.2 หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิตแล้วมาประกอบร่างเป็นรายวิชาแต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้รับเฉพาะนักศึกษานักเรียนที่มาจากม.6 เท่านั้นเรามีเลิร์นเนอร์ครับคนที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลนะครับมาศึกษาคอร์สต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงตอนนี้แต่ละคนเนี่ยอายุไขก็ยาวนานขึ้นอนาคตอาจจะไม่ใช่เกษียณอายุที่60แล้วก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลตรงนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในการอัพสกิลรีสกิลเพื่อที่จะทำงานต่อตรงนี้มหาวิทยาลัยเองก็มีความร่วมมือกับหลายๆสภาวิชาชีพหลายๆสถาบันในการอัพสกิลรีสกิลบุคลากรนะครับของสภาวิชาชีพหรือว่าของสถาบันเหล่านั้น
1: ฉะนั้นนิยามของคำว่ายืดหยุ่นหรือ flexible education จึงไม่ได้ทำขึ้นเพื่อสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในสังคมทุกกลุ่มวัยฐานะทางเศรษฐกิจระดับการศึกษาเพื่อข้ามเส้นกรอบการเรียนรู้แบบเดิมเพิ่มโอกาสและทำให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
0: จะทำให้โอกาสของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราพยายามที่จะกระจายไปสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเราจะเอาบทเรียนของเราเนี่ยทำเป็นบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นเครดิตสะสมเอาไว้ในเครดิตแบงค์เครดิตยูนิตแบงค์นะฮะของมหาวิทยาลัย
2: ดังนั้นการที่ให้คนทุกระดับนะฮะเข้าสู่ความรู้ขั้นสูงนั้นได้ด้วยความเข้าใจที่อาจจะต้องมีรูปแบบการถ่ายทอดที่เราจะต้องถ่ายทอดลงไปและให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้อยู่ตอนนี้นะแม้เขาจะจบประถม6มัธยม3นะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตของเขาก็สามารถเรียนรู้ความรู้ขั้นสูงได้สิ่งที่บอกว่ามหาลัยบางแห่งเช่นมหิดลต้องไปสอนคนชั้นสูงเท่านั้นนะฮะสอนชุมชนยกให้มหาลัยอื่นไปอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้เป็นความเข้าใจผิดละนะความรู้ที่ดีนะคือความรู้ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความรู้นั้นถูกกระจายออกไปให้คนใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีอันนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างต่อไปเราหรือว่าสร้างความรู้ขั้นสูงและระบบการศึกษาขั้นสูงนะที่จะลงลากลึกถึงมวลชนมากกว่าแต่จุดประสงค์แน่นอนย่อมไม่ใช่หมายความว่าให้คนเรียนยาวๆแต่ว่าให้เขาใช้วิชาที่เป็นความรู้ขั้นสูงในการพัฒนาทักษะชีวิตกับทักษะการประกอบชินคุณค่าที่จะชี้บ่งว่าเขาได้ถูกยกระดับทักษะของเขาขึ้นมาสู่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนะถ้าเก็บอยู่ที่ตัวเขาอีกฐานหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าฐานแนวราบฐานแนวราบเนี่ยในแต่ละวิชาที่นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเรียนแล้วเขามาศึกษาด้วยซึ่งแน่นอนทางสถาบันต้องสร้างคุณค่ากับวิชาชีพใหม่เราเนี่ยให้เติบโตเป็นวิชาชีพที่มีผู้ต้องการนะคนจบไปปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปได้ด้วยครับ
3: แต่วันนี้ผมจะให้รุ่นพี่เนี่ยที่เขาฝึกกันที่เนี่ยล้วนๆเลยนะทั้งเก็บไข่เองนะครับทั้งคัดแยกไข่เองทั้งให้อาหารเองอ่ะจะนำพานักเรียนไปเรียนรู้ร่วมกับพี่เขาเนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะให้พี่พาไป
1: และสุดท้ายสิ่งสำคัญของการศึกษาที่นอกจากจะสร้างความรู้ทักษะสมรรถนะให้กับผู้เรียนแล้วว
2: ิชาไม่ใช่ออกแบบชีวิตอย่างเดียวนะแล้วก็มีนโยบายที่จะนำเอาหลักสูตร General Education 30เครดิตเนี่ยลงไปในระดับมัธยมเลยเพื่อใหเกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเยาวชนไทยให้เร็วขึ้นนะฮะนักเรียนเองเรียนนอกจากได้ประโยชน์ในการใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองแล้วเนี่ยยังสามารถเก็บ30เครดิตก่อนจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าเวลาที่เขาใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลานั้นเพื่อการอื่น ในการสร้างประโยชน์ของการศึกษาอย่างอื่นได้ต่อไปได้

0: อีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่พยายามปรับตัวและทำให้บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปไกลมากกว่าการผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันนี้พยายามสร้างพื้นที่บ่มเพาะของคนทุกวัยเติบโตไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพหรือนวัตกรของสังคม
1: ในประเทศไทยผมดูแล้วแลนด์สเคปเราขาดแซนด์บ็อกซ์มันหายไปเราต้องมีแซนด์บ็อกซ์อาจารย์เพราะว่าประเทศอื่นเขามีกันแต่เราไม่มีช่วงไอเดียสเตทเราหายไปแล้วก็ VC ครับ Venture Capital ลงทุนส่วนใหญ่กับสตาร์ทอัพที่มันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วหรือมีลูกค้าแล้วแต่เซกเตอร์นี้เรามีคนจำนวนมากแล้วก็ผมคิดว่าผมมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาสำเร็จได
2: ้แต่สิ่งที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาควรต้องทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับคือการเชื่อมโยงกับอีโคซิสเต็มข้างนอกเพราะความรู้ที่มันล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมันมักจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่อยู่ข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังนั่งวิจัยกำลังนั่งสร้างโปรเจกต์กำลังนั่งทำสตาร์ทอัพอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้จบจากสถาบันนั้นหรือว่าเขาไม่ได้รู้จักอาจารย์ที่นั่นเนี่ยยากมากที่เขาจะสละเวลาแล้ววกมาดูในโครงการในมหาวิทยาลัย
1: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอยากจะทำแล้วก็ขอพื้นที่จากอาจารย์เป็นแซนด์บ็อกซ์ซึ่งอาจารย์ก็ต่อยอดวิธีคิดแค่จากไอเดียเล็กๆที่เรามีอาจารย์ต่อยอดให้เป็นมหาศาลทำ brainstorming จนกลายเป็น88 Sandbox
3: ขอบคุณท่านนะครับเข้าสู่ระบบนิเวศของแซนด์บ็อกซ์ในวันนี้ขอเชิญพบกันในท่านนะครับ
1: ผมคิดว่ามันเป็น movement ทางด้าน education พอสมควรแล้วก็วิธีการเรียนรู้ในอนาคตในเรื่องการศึกษาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือเรารับตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบจนถึง88ทุกคนเป็นอะตอมเล็กๆที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเวศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยท่านอธิการกับท่านรองอธิการเนี่ยปักหมุดน้องมัธยมสามารถที่จะสร้างความฝันบอกความฝันตัวเองผ่าน storytelling ผ่าน pitch deckเอามาให้อาจารย์ดูมีคุณลงทุนในบริษัทยูในสตาร์ทอัพของยูนั่นแปลว่ายูก็มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนั่นแปลว่าความฝันของคุณถูกเขียนเป็นรูปร่างก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตลอด4ปีเราเชื่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะได้ explore ได้ทำงานจริงๆ
4: จนเริ
1: ่
4: มต้นของการทำธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มจากตัวไป
1: เอาคนด้านเทคโนโลยีเข้ามาทำเอาคนดีไซน์ thinking เข้ามาประกอบทีมพอเขาหลากหลายเขาคิดกว้างขึ้นเขาช่วยคนได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราสนุกขึ้น
2: พอร์ตโฟลิโอของ ADS Sandbox เนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้าโครงการไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเฟลคุณจะมีใบเบิกทางที่สามารถไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศได้ทุกที่
1: แพลตฟอร์มตัวนี้ตั้งใจว่าเป็นแพลตฟอร์มของประชาชนทุกคนสามารถเอาแพลตฟอร์มของ ATX Sandbox เนี่ยเอาไปใส่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนได้
5: สมมติผมถามคำถามว่าเราไปห้างแล้วเราเจอแชมพูซึ่งมันก็มักจะทำขวดหลายขนาดใช่ไหมผมถามว่าเราควรซื้อขวดเล็กหรือขวดใหญ
4: ่ก็สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันอยู่แล้วเราต้องใช้จริงๆอ่ะเราก็ซื้อขวดใหญ่ดีกว่านะคะ
5: ทำไมถึงมีเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเลย
4: ขวดเล็กเนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มที่ว่าแบบพอเราเอาไปหาแล้วมันอาจจะตกลิ้นเกินแบบราคามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
6: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปตัดไปช่างตัว
0: นอกเหนือจากการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาประดับวงการเพื่อก้าวผ่านวิกฤตหรือปัญหาของสังคมแต่ละยุคสมัยผ่าน ATX Sandbox อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมรวมถึงการพัฒนาภายในตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในนั้นคือคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร
7: ์คือจริงๆแล้วคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะคะหลักสูตรปริญญาตรีเราเนี่ยเราเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตเนาะสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้นะคะก็จะไม่ได้มุ่งผลิตครูโดยตรงนะคะแต่ว่าอยากจะผลิตเป็นเรียกว่า learning innovator for social change นะคะคือแบบว่าผู้ที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้นวัตกรการเรียนรู้ที่ไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวคอนเซ็ปต์เนี้ยมันก็เลยนำมาสู่การที่เราออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีที่สอดคล้องกันแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นบ้างถ้าสมมติว่ามองเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณปี1ถึงปี4เนี่ยเราก็จะมองว่าปี

0: 1ปี2ปี3ก็เรียนทฤษฎีไปแล้วเดี๋ยวพอปี4หรือว่าช่วงใกล้ๆปี4เนี่ยเริ่มไปฝึกงานแล้วก็ออกไปเจอของจริงเนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ทันน่ะในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วเราคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรเป็นพื้นที่ที่เด็กได้เรียนรู้โลกจริงตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าเขาได้เรียนรู้โลกจริงแบบที่ล้มบนฟูกเนาะคือมีอาจารย์ผู้สอนว่ามีหลักสูตรคอยประกบเพราะฉะนั้นในการวาง4ชั้นปีเนี่ยเราก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันปี1แน่นอนน้องๆเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชา Gen Ed เนาะหรือว่าการปรับตัวเข้าสู่จากม .6 มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่เป็นไรก็เรียนเป็นวิชาทั่วไปในการปรับตัวแล้วก็มีวิชาคณะให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์เบื้องต้นก็ไปเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาทางสังคมวิทยาทางนิวโรไซน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิวัฒนาการนะคะโดยที่จริงคณะเราเนี่ยเป็นสหวิทยาการด้วยก็จะมีอาจารย์หลากหลายเลยเนาะแล้วก็เรียนพวก Fostering Learning Skill แน่นอนเขาจะต้องมีทักษะในการสร้างการเรียนรู้คนในมุมการสื่อสารต่างๆฟังพูดอ่านเขียนอันนี้ต้องทำได้เนาะแล้วก็อีกก้อนนึงคือให้ไปเห็นภาพกว้างๆของการศึกษาในสังคมไทยก่อนเนาะก็จะเป็นวิชาการศึกษาและสังคมเนาะว่าตอนนี้นโยบายเป็นยังไงบ้างต่างประเทศมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยจุดที่เราคิดว่ามันเป็นการพลิกก็คือในชั้นปีที่2เนาะเราตั้งใจให้น้องๆเนี่ยไปลงเจอของจริงเลยก็คือไปลงพื้นที่ชุมชนไปเรียนรู้จากพื้นที่จริงๆตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่การไปปล่อยเขาไว้เฉยๆเนาะมันจะมีการติดทักษะหรือว่าความรู้จำเป็นบางอย่างแต่ไม่ได้ครอบเขาไว้ด้วยทฤษฎีเนาะเราไม่ต้องการให้เขาไปด้วยเลนแบบนักวิชาการการไปลงทำงานกับพื้นที่จริงเนี่ยเราอยากให้เขามี
1: ปัญหาที่แบบขาดปฏิสัมพันธ์กับลูกหลานขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราไปดูกันมาร
2: ูปหน้าตาการเรียนรู้โดยเฉพาะของนักศึกษาชั้นปีที่2เราจึงได้เห็นพวกเขาข้ามเส้นจากกรอบของตำราเรียนมาสู่การถกเถียงคิดค้นหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ไขโจทย์ที่มีอยู่ในชุมชนสังคมภายใต้วิชาที่ชื่อว่าโครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
0: แล้วก็ในเทอมแรกเนี่ยเขาก็จะมีการลงไปอยู่ประมาณ1อาทิตย์กับชุมชนที่เราได้ประสานงานไว้ซึ่งในชุมชนก็จะเป็นมีไปลองฝึกเครื่องมือเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมกับชุมชนเขาอันนี้ในก้อนของเทอมที่1เนาะทีนี้พอเขาเริ่มที่จะแบบได้ไปเจอของจริงแล้วเดี๋ยวพอเทอมที่2เนี่ยเขาจะเริ่มได้กลับมาคิดประเด็นแล้วก็มีโจทย์ในการลงไปทำงานเป็นโครงการนวัตกรรมของเขาเองกับพื้นที่ต่าง
2: ๆเพราะท้ายที่สุดคือการนำวิชาความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง
3: สำหรับการที่ได้ลงมือทำจากวิชานี้ค่ะมันทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเราได้ลงมือเข้าไปทำกับตรงนั้นคือมันไม่ใช่แค่การเรียนแค่อยู่ในห้องเรียนแค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่การที่เราได้ลงมือทำอ่ะมันสามารถทำให้เราอ่ะได้เจอถึงปัญหาได้แก้สถานการณ์ล่วงหน้าหรือแม้แต่การที่เจอสถานการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็ยังสอนให้เราเห็นถึงโซลูชันในการแก้ไขปัญหามันได้เจอประสบการณ์จริงๆอะค่ะเราไม่ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตอะค่ะเราก็สามารถทำมันได้แน่นอนค่ะ
4: ข้อสุดท้ายอันนี้จะเป็นอื่นๆนี่คืออะไรคะ
5: ก็คือไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยก็มาหาเราได
4: ้เออคนไหนที่ได้ค้นหาตัวเองได้รู้แล้วว่าตนเองชอบแล้วก็อยากที่จะทำอะไรนะคะก็ขอให้น้องสู้ๆแล้วก็ทำมันต่อไปนะคะ
2: ทั้ง2สถาบันกับการข้ามเส้นไปสู่โอกาสใหม่ๆและความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติสิ่งสำคัญลำดับแรกๆคือการสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีทักษะในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์สะสมองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติจากการทำงานในภาคธุรกิจได้
6: แนวทางที่ผมเคยนำเสนอไว้เนี่ยคือเราอยากจะให้มองว่ามหาลัยควรทำหน้าที่เป็น Open Integration Platform แปลว่ามันคือพื้นที่ที่เปิดให้คนเนี่ยมาพัฒนามาสร้างมาเชื่อมต่อแล้วก็เติบโตต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องด้วยตัวเองมหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็คอนเน็กต์กับพาร์ทเนอร์มหาลัยเป็นแพลตฟอร์มก็เปิดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาร่วมกันแล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อยอดแล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วพวกนี้ก็แปลว่าไม่ต้องเรียนรวดเดียวจบอีกต่อไปเรียนไปสะสมหน่วยกิตไปตามเงื่อนไขของชีวิต

0: ช่วงนี้ว่างหน่อยก็เรียนเยอะหน่อยช่วงไหนไม่ว่างไปอยากไปทำอย่างอื่นก็ไปทำได้หน่วยกิตสะสมครบเมื่อไหร่ก็ค่อยมายื่นขอรับปริญญาไปวิธีคิดของการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจึงต้องคิดแบบนั้นและเวลาเราพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายถึงเด็กมัธยมอย่างเดียวผมหมายถึงคนที่จบออกไปทำงานแล้วมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ง่ายขึ้นและได้ตลอดเวลาพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้คนเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้วถ้าหากว่าเราดูว่าไลฟ์สแปนของคนเนี่ยอายุไลฟ์เอ็กซ์เพคแทนซีที่มันจะขยับจาก 70-80 ปีเนี่ยขึ้นไปเป็น100ปีในช่วงเวลาอีกไม่นานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ที่เรียนไปตอนปริญญาตรีเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือให้เขาเดินหน้าทำงานได้จนกระทั่งเขาเกษียณหรือว่ายังต้องใช้ชีวิตต่อหลังเกษียณไปอีกยาวนานเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องกลับมาคิดใหม่หมดนะครับ
1: เพื่อลดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะบัณฑิตที่จบออกมากับตลาดแรงงานในระดับนโยบายก็ควรมีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มาช่วยกันขบคิดและออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพบัณฑิตไปพร้อมกันเพื่อให้ทันความต้องการของภาคแรงงานและสถานประกอบการต่างๆหากเราไม่มีการปรับตัวในจุดนี้อาจทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานทักษะสูงยิ่งรุนแรงมากขึ้น
2: ต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการภาคเอกชนเนี่ยมีการเปลี่ยนเร็วมากถ้ามองในมุมทางเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคือผู้ป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานขณะที่ซัพพลายไซด์ต้องการรองอะไรก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพอาจารย์ผู้สอนทักษะอาจารย์ผู้สอนนะครับโครงสร้างหลักสูตรต่างๆที่จะเหมาะสมซึ่ง 2-3 เรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงยากแต่ถ้าเราไปมุ่งที่ตัวทักษะโดยเฉพาะเช่นไปอบรมในบางหลักสูตรของภาคเอกชนของภาครัฐหรือของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยกับทักษะที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเป็นประโยชน์มากกว่าก็มองว่าเป็นความท้าทายเนาะทัศนคติที่แตกต่างกันว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนำควรจะด้านใดมากกว่าระหว่างไต่อันดับเคลียร์ไต่อันดับโลกนะหรือจะเซิร์ฟประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มของผู้บริหารมหาวิทยาลัยจริงๆต้องปรับตัวหลายเรื่องด้วยกันนะเป็นกลยุทธ์ A B C D สำหรับในเรื่องของการปรับตัวไทยมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความอยู่รอดดีกว่า A ก็คือ accreditationพูดง่ายคือต้องมีความน่าเชื่อถือคุณต้องมีแรงกิ้งที่ดีในระดับโลกหรือได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลในการเซอร์ติฟายคุณภาพตัว B ผมขอใช้คำว่า bridging นะหรือว่าการสร้างสะพานหมายถึงอะไรเนี่ยเหมือนเกาะอยู่กลางทะเลอ่ะคิดเองทำเองเองทำหลักสูตรเองนะครับบริหารจัดการตัวเองนะแต่ขาด bridging ขาดการเชื่อมเกาะไปสู่เมนแลนด์ในด้านต่างมหาวิทยาลัยต้องมีการเชื่อมกับภาคตลาดแรงงานเชื่อมกับภาคเอกชนนะให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่คือทักษะที่เขาต้องการนะส่งเด็กไปทำงานโรงงานบ้างในสายของสากลศึกษานะครับเขาเรียกว่าการเชื่อมกับภาคเอกชนหรืออาจจะเชื่อมกับชุมชนนะท้องถิ่นต่างๆเชื่อมกับตัว research funding องค์ความรู้ของอาจารย์เข้าทำงานในสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาไปสู่ภาคเอกชนเชื่อมกับโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากคือเชื่อมระหว่างเกาะด้วยกันคือเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันC ที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือ customization คือการจัดองค์ความรู้คือองค์หลักสูตรต่างๆที่

0: ได้ Digital Sales ก็คือการใช้ดิจิทัลในการบริหารจัดการในตัวมหาวิทยาลัยนะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เป็น traditional มาสู่ smart universities IoT Internet of Things การใช้ face recognition การใช้ big data มาวิเคราะห์การจัดการมหาวิทยาลัยซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยมันจะ lean ลงมันจะน้อยลงมันจะประหยัดขึ้นควรจะ internationalization but localization พูดง่ายคือชื่อเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงในระดับสากล accredit แต่ควรที่จะต้อง acting like localization ก็คือการ serve ประโยชน์ของ local เป็นสำคัญความต้องการของ local เป็นสำคัญไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวแน่นอนแต่แรงงานตัวโรงเรียนนักศึกษาต่าง
1: ท้ายที่สุดการเชื่อมต่อทั้งระบบการศึกษาทั้งโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนมาเรียนต่อการเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงปลายทางผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะข้ามวิกฤตต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะพันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะ

ักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแก๊ปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของแลกกิ้งสแตนเชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูเราเอสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์

ค่ะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D คู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้า

0: บอไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
1: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
0: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
0: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
0: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
4: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ

body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่

นี่เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

วัสดีค่ะดิฉันตรีดาวอภัยวงศ์นะคะกับ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะรายการที่รวบรวมและนำเสนอตัวอย่างเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจค่ะจากการที่โทรทัศน์ครูนะคะได้ดำเนินการโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เป็นตัวกลางนะคะในการจัดหาอาสาสมัครเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางกายภาพค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้ค่ะกับกิจกรรมการบูรณาการหลักสูตรฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะตอนนี้นะคะครูในเครือข่ายสมาชิกครูมารวมตัวกันค่ะอยู่ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อที่จะมาระดมความคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสำหรับการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรค่ะบรรยากาศในงานนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญและก็คุณครูจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูค่ะรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะท่านที่สองนะคะผู้อำนวยการสุรพลเฉลิมสถานค่ะจากโรงเรียนวัดตูมสิริปุญญาประชาสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่สามค่ะผู้อำนวยการบพิตรมาธุระนะคะโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสรรค์จังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และท่านสุดท้ายค่ะรองผู้อำนวยการพิษเพลินสารสารนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็หลังจากที่น้ำไปแล้วตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของทั้ง3ท่านก็คือว่าจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้ทันตามหลักสูตรนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยมีปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ปกติแล้วในเมื่อเวลาเรียนไม่พอเนี่ยทางกระทรวงก็ได้กำหนดแนวทางว่าเราจะเรียนชดเชยตอนเย็นอีกวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ในวันเสาร์วันเสาร์อย่างที่เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของโรงเรียนที่เวลาเรียนไม่พอเนี่ยน้ำท่วมนะครับ
0: แล้วทางของโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะ
6: ถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรปัญหาคือลูกศิษย์หายครับ
0: ค่ะ
6: ลูกศิษย์หายน้ำท่วมไป2เดือนเนี่ยผู้ปกครองเพิ่งโทรมาบางท่านก็บอกว่าอยู่ศรีสะเกษบ้างสุราษฎร์
5: ค่ะแล้วค่ะมีผู้ปกครองหลายท่านโทรมาหาดิฉันว่าลองคะเนี่ยไม่มีชุดนักเรียนบอกไม่เป็นไรค่ะมาเลยเอาลูกมานะคะแล้วเด็กทุกคนที่มาเนี่ยหน้าตาแจ่มใส

0: อยากเรียนแบบทุกคนมาบ่นอยากคิดถึงโรงเรียนมากอยากมาโรงเรียนเหลือเกินเมื่อวานนี้ดิฉันได้พูดหน้าเสาธงก็ถามว่าใครไม่อยากมาโรงเรียนบ้างไม่มีเลยเขาอยากมาโรงเรียนแล้วก็บอกว่าลูกทุกคนเนี่ยลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วนะเพราะว่าลูกเราเสียเปรียบเขาเราเปิดเราสอบก็ยังไม่ได้สอบปิดก็ปิดก่อนเขาแล้วก็เปิดก็เกือบจะทีหลังเขานะคะก็ให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะ
1: ค่ะคือเท่าที่ฟังในแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการแก้ปัญหาตามสภาพหรือปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเรียนถามอาจารย์รัตดาละค่ะว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็กิจกรรมวันนี้จะช่วยที่จะทำให้คุณครูเบาแรงแล้วก็สอนทันหลักสูตรได้อย่างไรคะ
2: กิจกรรมวันนี้คือเรามาชวนครูทั้งหมด12โรงเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระที่เหลือที่เราจะต้องสอนในภาคปลายเนี้ยว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเราจะเน้นไปที่5กลุ่มสาระหลักก่อนแล้วก็ดูซิว่าเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะบูรณาการได้ไหมเพราะการบูรณาการนั้นจะช่วยทำให้เวลาที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยกระชับเข้ามาโดยที่เนื้อหาไม่หายไปไหนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำนะฮะ
1: ช่วงต้นนี้เราไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางค่ะไปดูว่าบรรยากาศในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
3: สิ่งที่อยากจะให้เกิดในวันนี้ก็คือถ้าเป็นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเรียนมองว่าเวลาเราจัดการเรียนรู้อย่างนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระเรามักจะยึดเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระเป็นหลักแต่บางครั้งบางคราวเราจะพบว่าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยบางทีเราบูรณาการได้เราจะได้มีเวลาเหลือพอที่จะไปใช้อย่างอื่นได้บ้าง
4: ตอนนี้ที่นั่งเป็นโรงเรียนเราจะแยกเป็น5กลุ่มสาระก่อนดีกว่านะเพื่อจะวิเคราะห์ได้พอได้เสร็จแล้วเราถึงจะมาคิดกันว่าเราจะทำหน่วยบูรณาการอะไรได้บ้างระหว่าง5สาระจากว่าการจัดหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนเป็นไปตามสถานศึกษาที่ต่างคนต่างทำถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรแกนกลางเหมือนกันโดยวิเคราะห์จากตัวชี้วัดตัวนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ไปจัดโครงการของเป็นแผนการเรียนรู้รายปีของตัวเองถูกไหมดังนั้นตรงนี้อยากจะให้มาวิเคราะห์กันก่อนว่าแต่ละโรงเรียนมีเนื้อหาสาระที่จะต้องสอนในภาคปลายเนี่ยตรงกันหรือไม่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสอนเด็กในเทอมปลายนี้วิธีการง่ายขอโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักหรือจะเป็นของวิทยากรก็ได้แล้วก็โรงเรียนที่เหลือตั้งติ๊กของตัวเองมากันอีกทีว่าเราจะทำยังไงต่อ
5: ก็รบกวนว่าเอาอาจารย์โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักดีไหมคะว่าอาจารย์จะเหลือเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเนื้อหาของป.6 ปีนี้เนี่ยอาจารย์สอนครบหมดหรือยังนะคะถ้าดิฉันคิดว่าก็มีไฟฟ้าสอนยังคะเปิดมาใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเหลือเรื่องไฟฟ้ากับดาราศาสตร
6: ์เอาอย่างนี้ละกันอาจารย์เอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
7: ถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
6: ใช่ค่ะ
8: ภาษาการจดหมายค่ะการเขียนจะเป็นสำคัญ
6: โรงเรียนคือมันดีไหมคะการเขียนจดหมายนี่ภาคปลายต้องสอนอาจารย์สอนไปแล้วนะคะของโรงเรียนต้องสอนไหมคะอยากต้องสอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกันซ้ำกันสองโรงนะคะ
9: ต่อไปยูนิตต่อไปค่ะเวเธอร์ค่ะอากาศนะคะก็คือจะเป็นเรื่องย่อยๆคือ climate and weather แล้วก็ clothes and weather ด้วยค่ะก็คือเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของอากาศค่ะ
10: น่าจะไปอยู่ในเรื่องของ people อะค่ะทีนี้เขาไปอยู่ในเทอมหนึ่งก็คือหัวข้ออันนี้มันค่อนข้างกว้างแต่อันนี้มันค่อนข้างซิกลงไปละเอียด
11: อันอาจจะ
10: คือแต่เนื้อหาย่อยหนูก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเขาไปลง hobby ด้วยหรือเปล่า
9: ค่ะ
10: แต่มันเขาบอก about people เลยกว้าง
11: รวม
10: กว้างอันนี้
11: ก็ไม่ได้ย่อยเลย
10: ใช่
11: อ
10: ัน
11: น
10: ี
12: ้4บวก6บวก4บวก6 4เป็นอะไรความกว้าง6เป็นอะไรมีกี่ด้านถ้าครูเขียนใหม่ครูอยากให้เขียนใหม่ลองเขียนให้ดูซิ

0: มันอาจจะเป็น4บวก4บวก6บวก6อ่ะถ้าสั้นกว่านี้ล่ะก็เป็น2คูณ4บวก2ก็ได้ออกมาก็กลายเป็น2คูณความยาวความกว้างบวกคูณความยาวก็ได้เป็นความยาวรอบรูปเด็กคิดเองเห็นไหมอาจารย์ห้ามขึ้นต้นไม่สูงจะไม่ห้ามขึ้นต้นไม่สูงเรามักจะสำเร็จรูปไงนี่ไงเด็กคิดละ
1: ถ้าครูเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจก็มาช่วยกันเถอะเอาความภูมิรู้ที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมาช่วยกันแล้วมารวมกันเมื่อเรารวมกันแล้วเนี่ยความคิดของครูแต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะเอาไปช่วยคนอื่นซึ่งเขากำลังลำบากตอนนี้นะคะเรามาช่วยกันวันสองวันแต่สามารถให้คนไปใช้ได้ทั้งเทอมทั้งปีการศึกษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กเองก็ได้รับความรู้ได้อย่างตรงแม่นแล้วก็เต็มตามที่หลักสูตรกำหนดในเวลาจำกัด
2: งานครูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะและพลังของครูเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการที่จะสร้างเยาวชนนะคะให้เป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นครูเองบางครั้งก็ต้องเสียสละเวลาแม้จะเป็นเวลาในวันหยุดเนี่ยเพื่อที่เราจะมาระดมความคิดพละกำลังที่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนของเรา
3: เห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบาย
5: ถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าเออในระยะเวลาที่จะแค่เดือนกว่าเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันทางลัดนะ

0: วเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
1: ถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เห็นแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
3: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูอ่ะมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะ
4: ครูบ่อย
3: ค่ะ
4: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
3: ค่ะ
4: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
3: ค่ะ
4: ถ้าความรู้มันตกผลึกได้เนี่ยมันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
2: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
5: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
3: ค่ะ
5: นั้นโครงการเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าในระยะเวลาที่จะ

0: อีกแค่เดือนกว่าๆเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่มันทางลัดนะ
1: ค่ะ
0: ทำไงที่จะให้ทันเนื้อหาด้วยเด็กรู้เรื่องด้วยคิดว่าวันนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วคุณครูก็ตั้งใจเพราะคัดมาอย่างดีแล้วก็คิดว่าคงจะนำประโยชน์อันนี้เอาไปใช้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: คราวนี้ต้องกลับมาเรียนถามอาจารย์รัตดาค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการบูรณาการหลักสูตรค่ะคงต้องให้อาจารย์รัตดาอธิบายค่ะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรค่ะ
2: การวิเคราะห์เมื่อเช้าก็คือตัวเนื้อหาสาระพอเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ให้คุณครูทั้งหมดแบ่งกลุ่มกันแล้วก็รวมเป็น5กลุ่มสาระเนี่ยนะคะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าอย่างนั้นสาระอะไรจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมหรือภาษาต่างประเทศมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถบูรณาการได้คำว่าบูรณาการในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะสังคมเป็นหลักแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะนำมาบูรณาการได้เหมือนกันมันมีอะไรที่สามารถจะนำมาเกี่ยวข้องกันได้หรือไม่เมื่อเช้านี้เราก็ให้ไอเดียกันไปและเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะต่อด้วยว่าอะไรที่คิดว่าจะบูรณาการได้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มจริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่เราได้มาจากเพื่อนครูเองนั่นแหละ เรามาช่วยนำช่วยคิดช่วยกันสรุปช่วยกันวิเคราะห์เขาก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ตรงนี้อย่างยั่งยืน
1: ค่ะฟังอาจารย์รัตดาแล้วก็คงเข้าใจนะคะท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราไปชมกันค่ะว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวชีวัดแล้วคุณครูจะนำความรู้มาบูรณาการหลักสูตรได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
3: ภาษาไทยก็จะต้องสอนเรื่องการอ่านการเขียนจดหมายการเขียนวันเดือนปีนะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจุลภาคอักษรย่อการแต่งกลอนแผนผังแผนที่กราฟใช้เลขไทยอ่านเลขไทยภาษาโอเคถ้าดูทั้ง3วิชาหลักๆนี้ก่อนนะมันบูรณาการอะไรได้บ้างดูภาษาไทยตะกี้เขาจะต้องอ่านกราฟเป็นเขาจะต้องอ่านกราฟเป็นอ่านแผนผังเป็นเราก็ไปเกี่ยวข้องกับแผนภูมิสถิติซึ่งภาษาไทยก็ไม่ควรจะสอนก่อนก็ต้องไปคุยกันกับคณิตศาสตร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้เรามาบูรณาการเรามาไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเป็นครูคณิตสอนภาษาไทยด้วยสะบื่นเอาหัวสถานการณ์นี้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าบูรณาการใช่ไหมคะแล้วก็คณิตศาสตร์จะสอนอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นงานของวิทยาศาสตร์เขาเอาค่าไฟที่ใช้อยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย มาคำนวณเอาง่ายๆอาจารย์สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นคืออาชีพล้างทำความสะอาดสมมติสถานการณ์ขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็เอาความรู้เรื่องของทศนิยมเรื่องของการบวกลบคูณหารก็สอดแทรกเข้ามาเอาสถานการณ์จริงอย่างนี้เป็นต้นครูประถมเนี่ยจริงๆแล้วได้เปรียบครูมัธยมเพราะครูประถมในเวลาสอนเด็กถ้าคุณสอนแบบบูรณาการเด็กสนุกและคุณไม่เหนื่อยด้วยเพราะคุณสามารถบูรณาการและคุณก็ไม่ต้องไปแย่งชั่วโมงกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสอนอย่างนี้เราจะได้เวลาเยอะที่จะฝึก
4: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหน่วยที่หนึ่งซึ่งเอาอะไรเป็นฐานคิดฐานสังคมเป็นฐานคิดเพราะนั้นก็แยกออกไปตามสาระต่างๆจริงๆ8สาระทำได้นะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษก็เราก็ดูเรื่องคำศัพท์นะครับคำศัพท์อย่างขออนุญาตให้ดูข้างบนเลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็ไปได้เรื่องการวาดภาพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไทยก็ความหมายมวลน้ำที่คุยกันนักกันหนาว่ามวลน้ำน้องน้ำจะไปกรุงแล้วนะไปหาพี่กรุงอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วก็สังคมก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติการบริหารน้ำลักษณะภูมิศาสตร์ชุมชนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องสถิติ
5: ประโยชน์ในวันนี้นะคะที่ลงมือทำนะคะได้ออกแบบบูรณาการนะคะ
1: แต่แล้วสาระเอา

0: สาระมาบูรณาการกันแทนที่เราจะสอนตัวสอนแต่ละสาระเนี่ยบางทีไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันสามารถมาบูรณาการกันได
1: ้การบูรณาการจะใช้อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วเพราะว่าครูเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นครูหนึ่งท่านจะสอนทั้งหมด8สาระอันนี้จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ได้มาพบกับเพื่อนครูทำให้ได้ความคิดก็คือเหมือนกับว่าระดมสมองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นระบบมากขึ้นคาดว่าจะได้อย่าง 100%
2: ความรู้สึกตอนนี้อย่างในกรณีวันนี้นะครับผมจะได้แนวคิดของแต่ละคณะวิทยากรแต่ละท่านผมก็จะหลังจากที่ได้แนวคิดว่าเราควรจะทำอะไรในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผมก็จะมาวิเคราะห์พลังงานที่ว่าตัวเองสามารถจะนำไปใช้ได้ในโรงเรียนแล้วก็ประยุกต์เพื่อจะให้นำเข้าไปให้เหมาะกับบริบทของเรียนรัฐเกวียนนะครับ
3: ค่ะจากกิจกรรมนี้คุณครูก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าจะเริ่มต้นการบูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับโรงเรียนของแต่ละท่านอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ทั้ง3ท่านกันดีกว่าค่ะว่าท่านทั้ง3คนจะนำกลับไปใช้กับโรงเรียนของท่านอย่างไรค่ะค่ะท่านรองผอ.พิเพิร์นคะ
4: ไปปรับใช้ในเรื่องของเนื้อหาค
3: ่ะ
4: ต
3: ั
4: วแรกเลยคือเนื้อหาอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็จับเราจับมานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าครูแต่ละสาระเนี่ยตรงนี้ฉันจะสอนแค่นี้นะตรงนี้แล้วเธอเอาไปสอนนะคะนี่คือประโยชน์ที่จะนำไปใช้นะคะอันที่สองก็คือการออกข้อสอบจะมีแนวมีแต่ละกลุ่มสาระนะเขาจะมีแนวออกข้อสอบเกี่ยวกับโอเน็ตแจกให้แล้วเราเอาแนวอันนั้นอะไปดำเนินการในการออกข้อสอบแล้วนำไปติวเด็กอีกทีแล้วเราจะมีการแชร์กันนะคะเราจะมีการแชร์กันในกลุ่มเล็กๆของแต่ละโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์นะคะ
3: ค่ะอาจารย์ผอ.ประพิษล่ะคะ
5: ตอบได้เลยว่าบรรดาเอกสารทั้งหลายที่สรุปมาแล้วรวมทั้งสิ่งที่เราวาดหวังอยากได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์ลดาได้พูดในที่ประชุมแล้วว่ากลับไปแล้วเราไม่เงียบหายเราจะมีบรรดาแบบทดสอบในแนวคิดของแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนมาคัดกรองกันอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลไปถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เราจะทำอยู่ในวงแคบแต่ผมถือว่างานของเราครั้งนี้ที่มาทำกันเนี่ยผมว่าจะเป็นแม่แบบจะเป็นต้นแบบถ้าเราทำอย่างนี้ไปทั่วทุกถิ่นทุกที่จากจุดเล็กๆก็ย้ำด้วยความมั่นใจว่าประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเราแน่นอนครับ
3: ท่านผอ.สุรพลนะคะ
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถึงจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวนะครับวันเดียวแต่ทุกโรงเรียนที่พวกเราส่งกันมาทุก2โรงเรียนเนี่ยก็ล้วนแต่คัดสรรคนมีฝีมือมาทั้งนั้นนะครับคิดว่า1วันแต่สามารถจะนำความรู้จากคนที่ยิ่งเก่งมารวมกันเนี่ยมันน่าจะนำประโยชน์ไปใช้ได้มากนะครับอย่างโรงเรียนเล็กๆอย่างของผมโรงเรียนวัดปูมเนี่ยเล็กเนี่ยสอนป.6ก็คนเดียวอยู่แล้วนั้นกลับไปเขาก็ทำกับคนเดียวได้อาจจะเป็นเฉพาะโรงเรียนก่อนเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ถึงโอเน็ตเนี่ยมันแค่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนี่ยแค่ทำของโรงเรียนก็คงน่าจะทันนะครับ
3: ค่ะทีนี้เกิดมีคุณครูที่ดูรายการของเราค่ะแล้วก็บอกว่าแม้ชอบจังเลยวิธีการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเราอยากได้เอกสารอยากได้เทปอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะขอเข้ามาได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างทางโทรทัศน์ครูจะไปช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนคะอาจารย์ลดาคะ
7: ตรงนี้ถ้าครูภูมิภาคใดก็ตามหรือจังหวัดใดก็ตามหรือที่ไหนก็ตามอยากจะทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่โทรทัศน์ครูและเราก็จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเรียนมองว่าครูไทยของเรามีความสามารถมีคนเก่งเยอะมีความรู้ความสามารถแต่เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปชักจูงกันมาชวนกันมาถึงอยากจะเชิญชวนครูที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกเสียไม่ยากเลยค่ะไปที่ www.thaiteachers.tv ไทยทีเชอร์มี S ก็ครูหลายคนไม่ใช่ครูคนเดียวเราโทรทัศน์ครูเรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ครูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางของครู
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรเกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์ครูก็เข้ามาใน www อย่างที่อาจารย์ลดาบอก

0: นะคะคุณครูก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการรวมทั้งความช่วยเหลือจากเพื่อนครูด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาของ Teachers Network แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tv ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีค่ะ

0: They have to be efficient because they have to do things like pass messages on. And students get very frustrated if messages don't get to them. They have to be reliable, very caring. And I think that they have to just have that kind of rapport with the students to sense sometimes when things aren't going well.
1: I tried to explain to her why perhaps this other student was acting how they were and what we could do to try and resolve it. And that I thought she was being quite grown up about the situation and how she was trying to handle it. She's a really lovely pupil. I said we would do everything we could to try and get this issue sorted as quickly as possible. And she seemed okay with that and she seemed a little bit more relaxed. And I said I would pass it on to Dr. Reed straight away so that Dr. Reed could maybe pull out the other student and talk to them so that by the end of the day, when they had to be in tutor time together, something would have been done about the issue.
2: You find
1: okay, ladies and gents, the plan for today. I'm going to take the register quickly and then we're going to go outside. We're all going to go outside today and do an activity on the hard court. So rather than girls kind of sitting around the edge watching the boys, which I know happens from time to time, we're all going to try and do something together. Yeah. Run out along the line! Yeah. Boys, you've got to start on that line over there, though. Because that's the last game. You've got to start on the line over there.
3: One of the benefits that we've seen from the vertical tutoring is that it enables older students to take on extra responsibility. And roles within the school as well, whether those be formalised ones such as leading community sports teams or coordinating events, but also kind of informal roles where they act as peer mentors to younger students. And we've seen some real benefits from that without having planned or intended it to be that way, with older students taking younger ones under their wing and working to help and support them.
0: One of the benefits of the vertical tutoring system, it does take away a kind of year mentality, so that often you would find that the year 11s would go around together, year 10s would go around together. Now that still happens to some extent, partly because it is only our sort of second year doing it, but we have found that they integrate much more. There's much more of a, you know, ability for students to share experiences.
1: There's some students I've got a stronger bond with than others, because some of them I teach as well, so I see them quite a lot. I'd like to think that they can trust me, and I'd like to think they know I care about them, and I think that comes across with the effort I put in for activities with them, rather than just leaving them to chat amongst themselves and get on. I think it's nice that they see you making an effort to interact with them, even though it's the end of the day and everyone's really exhausted. I think that they like that and then they will respond and get involved with you.
4: I appreciate those of you who got involved and gave it a go. Thank you very much. Obviously, it's not the nicest of days, but we wanted to see how it would work. So thank you very much. I hope it wasn't too painful for you. Next week when you come outside, boys, you will be able to play football. Girls, you will be able to sit and watch if that's what you would like to do. Thank you very much. You are free to go as the bell's about to go. Thank you.
5: At the end of the day, Emily catches up with new pupil Sam to find out how she's been getting on.
1: Just going to see how... Good day, bad day? Is it all right?
6: Yeah.
1: Yeah? Okay. What? How'd you get on in English?
6: It's boring.
1: Boring. Okay. What about maths? Do you feel like you're in the right kind of group?
6: Yeah.
1: Does it feel like you can, that is the kind of work you're used to doing?
6: Oh, yeah.
1: Yeah? Okay. Well, what we'll do is we'll chat again the end of the week.
6: Yeah.
1: And see if there's any class that you feel either it's too easy for you or too hard for you. And that way we can play around with what kind of groups to put you in.
6: Yeah.
1: Yeah? But I think the group you're in, the tutor group you're in, is really nice, don't you think?
6: Yeah.
1: Yeah? Okay. We'll leave you alone.
6: No, can you help me find the locker, please?
1: Yes, I can help you find your locker. Okay.
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
8: ์เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเล่มอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น

a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f1 เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะ

ดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก็นะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ย pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งนี้เป็นตอนที่9ในจำนวนทั้งหมด Come to you, Margie
1: Thank you so much, Sawadika, and very happy to be here again to continue our work. So as we get to the later stages of our work together, now we are continuing to try to apply what we've been talking about together and to look for examplesand also tonight we have the special treat of really interviewing a couple of people who have been successful second language learners and find out how they learn to read and then how reading has helped them. So yes, thank you for that. At the overview, we're starting withlooking just at a few experiences, if anybody has done something that they feel happy about or that they would like to share about, we'd like to hear that. We are going to do some interviews with people who have really success.
0: นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่1เนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราฟังพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะว่าได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes Marty
1: I want to see if anybody has anything to share in our
0: room Okay ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะค่ะขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์นิรมนไหมคะหรือ
2: I have to show some pictures that will ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคFrom the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest, and the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. At the end, they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comments from other groups as well. Another activity that I used is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club, so I can let my student to read some.Graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Student can choose again after holiday, like that. At the end, I try to cheer them up by let them read. The more you read, the better you get at it. The better you get at it, the more you like it. And the more you like it, the more you do it.The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Thank you.
1: Ah, that's wonderful. Thank you so much. I just have a quick question to ask you. So English Club, is that only

0: อย่างเช่นเรื่องของประเทศในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่านนะคะเสร็จแล้วก็มาชัฟเฟิลนะคะกรุ๊ปมารวมกันใหม่แล้วก็มาแชร์อินโฟเมชันกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคือบางครั้งเนี่ยลองเดานะคะเห็นดูเลเบลแล้วก็เดาว่าสินค้าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ให้ลองแมทช์นะคะสินค้า2ชิ้นที่ดูว่าน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์นำไปใช้เรื่อง extensive reading ใน English Club นะคะโรงเรียนของอาจารย์นี่มีคลับต่างๆให้นักเรียนเลือกเข้านะคะแล้วก็นักเรียนของอาจารย์นี่นะคะก็อยู่ใน English Club ซึ่งเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะคะอาจารย์ก็จะให้เลือกหนังสืออ่านอะไรก็ได้นะคะในเวลาแค่50นาทีเนี่ยอ่านสัก30นาทีไม่จำเป็นต้องอ่านจบเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็อีก20นาทีก็จะมาให้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่านเรื่องอะไรค่ะ Yes, Marty.
1: Okay. So what we want to do this evening, as I predicted in our early moments, is as we kind of winding down our time together talking about reading, we'd now like to learn from people who are English language speakers and readers. And so if I could have the next slide, one of the questions that we want to explore a little bit this evening is what creates, I use the words competent and confident English language users, and how does reading support that? So when I think about competent, of course, I'm talking about people whose English language ability allows them to do the work that they want to do in the world, their studies, their activities with friends, maybe hear from Vermont in just a few minutes, and then we're going to interview somebody in Hua Hin, and then we're going to end up with an interview with our own Ajahn Naraporn in Bangkok, because she's a great example of that same sort of phenomena. So I had asked you to bring some questions, and I have some questions. So after Ajahn Naraporn translates this bit, we're going to start with our first interview right here in a few minutes. And I'll ask him a couple of questions, and then we would ask maybe one question from each of Hua Hin in Bangkok. Then we'll go on to the second person, one question from Bangkok, and maybe an additional question from me. And then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip.
0: วิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะและซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์ได้อาจารย์ได้เชิญนะคะทางเวอร์มอนต์นะคะมีหนึ่งท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางหัวหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ในแฮนด์เอาท์ของอาจารย์นี่มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากหัวหินหนึ่งคำถามกรุงเทพหนึ่งคำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes, Marty, please.
1: Okay, thank you. So let me introduce our friend and colleague here, Mr. Sehun An.
2: Hello, everybody.
1: And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot.
2: Sure.
1: But we begin with the question of, if you could just tell us just briefly where you come from, where you, when, how you learned English, and when you learned When your first memories of

0: I have to work, and work-related meetings are not always fun, but I'm quite certain they know that too.
1: Yeah. But that's also interesting because if you don't know about the Reader's Digest, what's also interesting, I saw somebody nodding here that someone else has encountered Reader's Digest. Usually they're articles that might be longer in another publication and then they're condensed. And so they make it easier for people to read. So, Ajahn Narpon, go ahead with that, and then we'll take a question from Hua Hin for Sehun, and then one from Bangkok.
2: ค่ะอาจารย์มาที่ถามว่าตอนแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการอ่านนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อ่านคือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย10 กว่าปีแล้วนะคะก็ใช้ต้องใช้ทักษะการอ่านมากมายนะคะทั้งอ่านที่เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ของคุณเซฮุนนะคะแล้วก็อ่านข่าวสารอ่านบางครั้งก็อ่านนิยายนะคะแล้วก็คุณเซฮุนก็พูดย้อนไปถึงสมัยเรียนไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนในคอลเลจนะคะว่าชอบอ่าน Reader's Digest นะคะซึ่งอาจารย์ที่ณที่นี้ก็คงจะรู้จักใช่ไหมคะ Reader's Digest หนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าที่ชอบอ่านนี่ก็เพราะว่าตรงท้ายหน้าของเกือบจะทุกหน้าเลยจะมีโจ๊กอยู่นะคะคือมี
0: conversations and I think I believe that last time I checked they started doing that they started doing more practical languages, practical conversation rather than sticking to grammars and all that. But it has been old traditions. They still value TOEIC or TOEFL, so it is still a stronger point in schools. But it doesn't really help any students communicating with English speakers in any manner whatsoever. So,
1: right.
0: So I'm just hoping that
1: make it practical.
0: Oh yeah.
1: Get the memorization out of there.
0: Somewhat, yes. It has helped me, but still, some other students hated it. So.
1: Yeah, but also, I mean, would you recommend that they change the kinds of things that they have students read?
0: Yes, absolutely. Yeah, that is true. Because what they're lacking is that they don't make learning English fun. And I think it is very important in any kind of subject for those students who doesn't like mathematics because they found there's no fun in there. So I think you know that the same rule applies to English or any other subject too.
1: Yeah.
0: If it gets boring, especially in earlier age, like in elementary school or middle high school, you're not going to lose the interest for the rest of your life.
1: Right.
0: That's what I think.
1: Yeah. Okay, thank you. Go ahead, Narpon.
2: ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็ถามคุณเซฮุนว่าถ้าอยากจะแนะนำนะคะครูที่สอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะแนะนำว่ายังไงคะคุณเซฮุนก็บอกว่าให้เลิกการท่องจำนะคะอย่างแรกเลยเลิกที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจำแล้วก็ให้เริ่มสอนการสนทนานะคะแต่ตั้งแต่ต้นๆนะคะเพราะจะมีประโยชน์มากแล้วก็คือสรุปก็คือว่าให้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสนุกแล้วก็ practical นะคะคือใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับกฎไวยากรณ์แล้วก็พวกคำศัพท์ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณเซฮุนบอกว่าที่เกาหลีก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะก็ยังจะต้องให้นักเรียนเนี่ยยังใฝ่ฝันที่จะต้องสอบ TOEFL สอบ TOEIC ให้ได้นะคะแล้วของเราก็มีเพิ่มอีกอันคือ IELTS ใช่ไหมคะนะคะเพื่อที่จะศึกษาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อสอบพวกนี้บางครั้งก็ไม่ได้เน้นทางด้านคอมมิวนิเคชันนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ปรับมากขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณเซฮุนบอกว่าทุกวิชาด้วยนะคะควรจะสอนให้สนุกนะคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆโอเค anybody from Bangkok anybody wants to ask คุณเซฮุน a question pleaseค่ะมีไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์มาริกาค่ะ
1: โอเค thank you ค่ะ
3: Hello teacher Marty and Mr. Sehun yes I have one
1: Hello.
3: Question to ask
1: and you know this notion because remember last time or another time we talked about using poetry to help our students become better readers and so

0: When I was in grade 12, I could read something like Students Weekly or the newspaper. But when I was in the universities, I could not understand something like Financial Times or Economist. So I have to keep reading because I have no choice. I joined the Foreign Affairs Ministry, so I have to try to, you know. And later, when I went to the States, then at that time, absolutely no choice. You have to study very hard. So one day, it's also very strange, because one day you just woke up and you realized you could do it, you could read it. So right now, it becomes like Thai, in a way, to me.
1: Thank you so much. And we'll ask you a couple of questions, but I wanted to just summarize a couple of what I thought were interesting points from what you shared. First of all, again, we hear about the culture of reading being instituted at an early age. So Winnie the Pooh, these children's texts. And I have to say, you know, I no longer have small children, but when I did, I enjoyed reading some of those classic books, because with small children, you get to read them over and over again, because they never get tired of hearing the text. So either your own children, your grandchildren, your nieces, your nephews, children in your classroom, if you even select a couple of the classic English children's books and read them over and over again, you're beginning to instill in them the sense that, oh, reading is a normal activity. And then we take it all the way to the other end of the spectrum, where we find that, as Kun Ann is saying, now all of a sudden, you know, she had to read in English. Her work demanded it of her. It was difficult and frightening, maybe, but because she continued to do it all the time, all of a sudden it became, as she said, almost like Thai. It's become something that's almost natural. And this is, I think, the thing we're aiming towards for all of our students. So let's let Ajarn Naraporn translate that, and then we'll start with a question. Sorry, we're going to keep you on the hot seat just for one more minute. Just a question from Bangkok, and maybe Sehun will have a question for you too. We'll see. But go ahead, Naraporn.
2: ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาพิธภูหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม้แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่านที่เรียกว่า graded readers ค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่าน

0: teaching, and I'll let Naraporn just say those few words, and then we'll ring off.
1: ค่ะสำหรับการบ้านนะคะก็เช่นเดิมนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะว่า favorite reading activity ซึ่งอาจารย์นำไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์นี่คืออะไรนะคะก็บางท่านก็เล่าไปแล้ววันนี้นะคะไปกลับไปลองดูอีกก็ได้นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้นำมาแชร์นะคะก็คราวหน้านะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรานะคะตอนที่10ค่ะค่ะ
0: โอเค
1: จนกว่าจะถึงวันนั้นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนนั้นเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTVขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2
5: ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงทั้งคลื่นจะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า n 1ซาของมุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งนึงมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซเทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซเทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ย

แนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับที่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งเราเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียว

อยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนบางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในเว็บน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดู

0: องเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
6: สมพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
6: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไง

0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับ
4: พูดถึงคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
0: ไว้พบกันใหม่นะ
3: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่ากับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ SN ครับโดย SN ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย SN นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ A1 บวก AN นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 A1 บวก n ลบ1คูณ D นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ A1 ลบ ANR ส่วน1ลบ R นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมนะครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่า

กับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่พี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 ครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับจาก2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บๆๆและสุดท้าย

นะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถ

เพราะว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A' แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบไหนมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแต่ว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนเท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า
AX ของ P

ที่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงงานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลพระเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www. จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอดรันท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60พายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรก

4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปาน

างลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ

0: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
2: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
3: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ด
4: งานปลูกป่าน่ะ
3: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
4: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
3: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
5: บักจอยไปกันเถอะ
3: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
5: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
3: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
0: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
7: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: ดั่งพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการ

นาด้านป่าไม้อเนกประสงค์ป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นป่าและให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าพร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,627 ไร่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภูมิภาคนี้
1: แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นจะต้องยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้ใน5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างอาชีพผลิตอาหารและด้านสุดท้ายคือด้านพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานั้นชาวบ้านที่อยู่อย่างขาดหลักวิชาการการหารายได้แต่ละวันก็ไม่พอดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และในศูนย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสังเกตได้ว่าในพื้นที่รอบๆศูนย์นั้นเรามีศูนย์เรียนรู้สาขาไปอยู่รอบๆศูนย์ในพื้นที่4ตำบล29หมู่บ้านถึง10ศูนย์เรียนรู้นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริและจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์มีกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านได้แก่การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ดำเนินการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูและพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านตลอดจนการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและการปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำดักและเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะล้างของหน้าดินการปลูกในพื้นที่ราบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและปรับปรุงโครงสร้างของดินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นแนวในการป้องกันไฟป่า

0: พระองค์ท่านนะฮะเสด็จเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาบ้านห้วยทรายเมื่อปี2535ก็มีพระดำริว่าให้ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์นะเพราะพื้นที่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ดินดานเนี่ยมันจะไม่มีพันไม้นะเราก็ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราดูที่รากของหญ้าแฝกรากของหญ้าแฝกที่เราเห็นเล็กๆๆเนี่ยมันจะค่อยๆหยั่งลงไปในดินที่แข็งเป็นดานแต่ต้องใช้เวลาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บรากของหญ้าแฝกเนี่ยก็จะนำน้ำลงไปซึมตามลงไปอากาศก็ค่อยๆซึมตามลงไปอินทรีย์วัตถุเราก็ค่อยๆเติมให้เขาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บความชื้นก็อยู่บริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกแล้วสภาพดินรอบข้างเนี่ยไม่มีความชื้นดีปั๊บดินก็ที่แข็งก็จะค่อยๆสลายตัวค่อยสลายตัวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็เป็นค่อยไปวิธีการปลูกนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้จอบขุดลงไปได้เลยวิธีเดียวก็คือการใช้ค้อนกับสกัดคือการสกัดลงไปถ้าจะปลูกรอบไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะสกัดลึกประมาณ15เซนสร้างประมาณ15เซนแล้วก็ผสมดินปุ๋ยหมักผสมดินกบลงไปกับหญ้าแฝก
1: นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อคลุมดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการตกค้างในดิน 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจำนวน4อ่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการเข้ากับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่นอกพื้นที่โครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบอ่างพวงโดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริทั้งในและนอกโครงการการสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นผสมผสานกับการสร้างคันดินกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วในการไหลของน้ำเก็บรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและทำการกระจายน้ำออกไปด้วยคันดินเบนน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าและดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้ยางเป็นต้นหากราษฎรปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเองก็จะกลายเป็นไม้มรดกที่จะใช้สร้างบ้านในอนาคตไม้โตเร็วสำหรับไว้ใช้หรือไม้ฟืนเช่นไม้ไผ่ชนิดต่างๆและกระถินและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์โดยการปลูกไม้ทั้ง3ประเภทจะให้ประโยชน์อย่างที่4เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีหน้าดินเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของใบไม้และกิ่งไม้รวมถึงความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้น
2: เมตร70
3: 13เมตร70โอเคตัวนี้คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นไม้เราจะได้รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของที่เนี่ยมันมีต้นไม้อะไรเป็นไม้เด่นไม้หลองเช่นว่าแถวนี้มีรังก็ไม้หลังมากเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นจะได้รู้ว่าต้นไม้มีความโตเท่าไหร่มีวงของวงปีเท่าไหร่อะไรเนี่ยแล้วมี2ชนิดคือไม้ปลูกกับไม้ธรรมชาติไม้ปลูกเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้จะปลูกพันไม้อะไรได้บ้าง
1: สำหรับการปลูกป่าบนภูเขาได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิธีที่เรียกว่าภูเขาป่าหรือป่าเปียก
4: ภูเขาป่าก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งพระราชดำรินะครับสามารถดำเนินการได้สองวิธีนะครับกรณีที่พื้นที่ในพื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำนะครับคือมีลำห้วยไหลผ่าน

0: มีการจัดทําเป็นฝาล์มชะลอการไหลของน้ําไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําได้ไวอันนี้ประโยชน์ก็คือว่าชะลอการไหลของน้ําเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและไม่ให้แหล่งน้ําด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดการตื้นเขินเร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นฝายเนี่ยก็จะมีการจัดทําเป็นก้างปลาเป็นการกระจายความชุ่มชื้นออกมาสองข้างอันนี้ก็จะเป็นระบบภูเขาป่าเป็นการนํามาซึ่งที่เรียกว่าป่าเปียกนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางศูนย์ศึกษาคัฒนาห้วยทรายเนี่ยดำเนินการอยู่ก็คือระบบที่ว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ําก็ทําการสูบน้ําจากด้านล่างนะครับของที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยตะแปดสูบน้ําจากด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ํากระจายลงมาทําให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นไม้บริเวณที่ลูกเม็ดไม้หล่นลงมาบริเวณตรงไหนที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการฟื้นฟูสภาพป่าอีกวิธีหนึ่ง
1: เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายโดยเฉพาะเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมและส่วนหนึ่งได้ปล่อยให้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบริเวณรอบเขาเตาปูนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เป็นจำนวนมากและได้สนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติต่างๆนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ4. การสร้างอาชีพและผลิตอาหารได้มีการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมทั้งในด้านการทดสอบพันธุ์พืชเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การพัฒนาพันธุ์พืชโดยการผสมเป็นพันธุ์ใหม่เช่นพริกหัวเรือห้วยทรายมะเขือเทศสีดาห้วยทรายนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญได้มีการจัดทำหลักสูตรจาก8ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นเพื่อเปิดอบรมให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้แก่การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะห้วยทรายการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายการเลี้ยงกบนาการเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนติดตามแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกำลังแรงงานเครื่องมือและทุนที่มีอยู่พื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนลดรายจ่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือ นนอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านรางจิกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มธนาคารหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนายังความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เพ

0: ื้นดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับความอยู่ดีกินดีและความสุขของราษฎรนายเหรียญเสือทองเกษตรกรบ้านหนองช้างเหยียบเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริจึงช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่เกษตรที่แวดล้อมไปด้วยพืชผักและผลไม้หลายสิบชนิดที่หมุนเวียนให้ผลผลิตตลอดปีซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคง
1: วันๆหนึ่งถ้าไปขายนัดก็ของเราเองอ่ะไม่ตามบาท 3,000 บาทต้องได้แน่ครับทัวร์นี่ก็ไปขายกิโล30เหลือก็เราก็ขายปีกรัมน้อยๆ10บาทอะไรแบบนี้แป้งหรือหลายอย่างมีกล้วยยืนพื้นมะเขือถั่วแล้วก็ผมจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่หยุดนิ่งมีเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
2: มีความสุขไหมคะ
1: ทั้งมีความสุขโอ้อยากเข้าไร่ครับมีความสุขทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขมากครับ
0: นายสำรองแต่งพลับเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่หันมาทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จเขาเลือกปลูกไม้ผลควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงด้วยแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหลรินไม่ขาดสายได้หล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทำกินของนายสำรองและเกษตรกรอีกมากมาย
3: น้ำเนี่ยก็มาจากอ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านครับอยู่ด้านบนนั่นนะเป็นอ่างพวง3อ่างอย่างของผมเนี่ยมีคลองชลประทานรอบแปลงผมนะครับก็ใช้น้ำที่อ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านเหมือนกันนะครับน้ำก็สะดวกแล้วตอนนี้การเกษตรนะพอเพียงครับไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยใช้น้ำแบบประหยัดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับจะเป็นปลูกผักไม้ผลพืชทุกชนิดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะฮะเราจะได้มีน้ำใช้ไว้เพียงพอนะครับ
0: ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกทำให้จ่าเอกเขียนสร้อยสมประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกันดานให้กลับมาใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างพอเพียง
4: ตัวเกษตรกรเองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าล่ะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณต้องเข้าถึงและก็เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ประโยชน์ยับแฝกมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์เขาอย่างไรนะครับเราใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากแฝกอย่างแท้จริง
0: 5. พลังงานทดแทนเป็นการดำเนินงานพัฒนาอีกด้านหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทั้งในด้านพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรการสร้างระบบส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอันนำมาสู่สมดุลของสภาพแวดล้อมดินดีมีน้ำสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้พื้นที่เกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผลสำเร็จแห่งการพัฒนานี้ได้จัดแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานทุกๆด้านณจุดเดียวเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำกินของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน วันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างสอดคล้องและยั่งยืนอันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมในความสำเร็จนี้ความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมาก

0: สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยฝ้ายจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของผักผลไม้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งไปช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและระหว่างเดินผ่านหมู่บ้านของมนุษย์เหล่าผักผลไม้สังเกตเห็นว่าทุกครัวเรือนต่างก็น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติทำให้ผลผลิตในแปลงเกษตรยังคงเจริญงอกงามดีแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วง
1: พวกเจ้ารู้ไหมจริงๆแล้วทฤษฎีใหม่มี3ขั้นตอนด้วยกันนะที่เห็นนี้เป็นเพียงทฤษฎีใหม่ขั้นที่1เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้คือทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนได้แก่ส่วนที่1พื้นที่กักเก็บน้ํา 30% โดยขุดเป็นสระกักเก็บน้ําฝนเพื่อให้ราษฎรนําน้ําไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีส่วนที่2พื้นที่ปลูกข้าว 30% สำหรับทำนาผลิตข้าวให้เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีส่วนที่3อีก 30% คือพื้นที่ปลูกพืชไร่ไม้ผลและพืชผักและพื้นที่ส่วนที่4อีก 10% ให้จัดเป็นที่อยู่อาศัยโดยทฤษฎีใหม่ขั้นที่1นี้มีเป้าหมายให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงมีความพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้
1: และเมื่อมีความพออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ดำเนินไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือให้ราษฎรร่วมแรงในการผลิตการตลาดและช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนให้ดีขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะและเมื่อผ่านขั้นที่2มาได้จึงค่อยก้าวไปสู่ขั้นที่3ดังพระราชดำรัสความว่าเมื่อดำเนินการขั้นที่2แล้วเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่3ต่อไปคือร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงานตั้งและบริการโรงสีตั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันเมื่อถึงตอนนี้เหล่าผักผลไม้ต่างก็มีความเชื่อมั่นว่าทฤษฎีใหม่นี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นดินแดนของผักผลไม้ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในตอนต่อไปนะคะ

เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อขยับขยื่นและในชุมชนที่เด็กยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกกันว่ายุค 1.0 จะรอดพ้นจากการ disruption ได้อย่างไร

0: ครูคลับคลับของคุณครูวันนี้มีตัวอย่างของห้องเรียนในโรงเรียนบ้านถิ่นถิ่นวิทยาคารจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connect ED ที่ใช้ชั่วโมงชุมนุมในการกระตุ้นให้เด็กสนุกคิดสนุกวิเคราะห์และตื่นเต้นกับการเรียนรู้ตลอดเวลาจนทำให้นักเรียนเกิดชิ้นงานที่สร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: ก็ชุมนุมจะจัดในช่วงของภาคเรียนแรกกับภาคเรียนที่สองก็คือจะจัดเอาไว้ท้ายชั่วโมงการเรียนการสอนก็คือคาบสุดท้ายเลยชุมนุมที่ผมรับผิดชอบจะเป็นชุมนุมของมีหน้าที่จัดการกระบวนการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคือสอนคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในตำราเรียนเพิ่มเติมอย่างเช่นโคดดิ้งอย่างเช่นคิดไบต์ซึ่งเป็นในส่วนของหลักสูตรมัธยมเนี่ยก็เลยเอามาลองให้นักเรียนประถมเล่นดูก็ต่อยอดได้เป็นนักเรียนคะชั้นครับก็มีตั้งแต่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
2: เราใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะไปที่ตรรกะถ้าทำแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้ากดสวิตช์1เราจะให้มันทำอะไรให้ LED 16x8 เลื่อนเมื่อพร้อมใช่ไหมลากไปต่อเลย
1: การสร้างเงื่อนไขของผมคือให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่หรือแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ผมกำหนดให้อย่างเช่นผมจะสอนว่าถ้าเวลา6นาฬิกาอยากจะต้องให้ปั๊มน้ำทำงานอัตโนมัติเด็กก็จะคิดว่าอ๋อ6นาฬิกาต้องสั่งให้ปั๊มน้ำอัตโนมัติทำงานอัตโนมัติแบบนี้ครับก็คือการสร้างเงื่อนไขของผมคือทำให้เด็กคิดเข้าไปขึ้นไปข้างหน้าว่าเขาต้องรู้ว่าหลักการข้างหน้าเขาต้องสร้างอะไรบ้างเนี่ยครับคือเราต้องสร้างเงื่อนไขให้เขาก่อนพัฒนาการของเด็กคือเด็กจะฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนก่อนก็คือต้องวางเด็กต้องรู้จักการวางแผนก่อนที่เขาจะสร้างไปข้างหน้าอีกอย่างเงี้ยครับก็คือเด็กอาจจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเงี้ยครับเมื่อเด็กเจอปัญหาที่แบบกระชั้นชิดหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่หนักๆเด็กก็สามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆแบบนี้ได้ใน1โจทย์ตัวเนี้ยเงื่อนไขที่ผมให้ก็จะมีประมาณอย่างน้อย2สเต็ปขึ้นไป2เงื่อนไขแรกผมเป็นคนกำหนดใช่มั้ยครับก็คือเขาสามารถแก้ได้ละเงื่อนไขต่อไปเขาต้องคิดแล้วว่าเขาต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองและเขาต้องแก้ไขปัญหาเงื่อนไขที่เขาสร้างขึ้นมาเองให้ได้มีครับมีอย่างเช่นตัวเล็กตะกี้มาร์คตะกี้ครับก็คือตอนที่ผมสร้างเสียนาสแคทนะครับสร้างเกมผมสร้างได้ประมาณสัก2-3 อาทิตย์นี้เขามีความชอบอยู่แล้วเขาไปต่อยอดเขาถือจอยเกมมาหาผมเขาอยากสร้างเกมที่ใช้จอยบังคับได้ผมตกใจอ๋อไปเร็วขนาดนี้เลยผมก็เลยแนะทริคในการสร้างก็คือต้องใช้ในส่วนของไมโครบิตอะไรต่างๆซึ่งมาอย่างเงี้ยครับเด็กก็สามารถทำได้ต่อยอดเองเลยครับ
3: ถ้าจับกุ้งธงถูกก็ธงก็จะเป็นสีปกติครับสมมติว่าธงไทยมีสีแดงขาวใช่ไหมครับถ้าจับกุ้งถูกก็จะกลายเป็นสีแดงขาวน้ำเงินสร้างให้ความรู้เลยทุกสิบประเทศครับอาเซียนสร้างตัวละครเองแล้วก็ใส่คำสั่งให้ตัวละครนั้นครับก๊อปมาครับก็คำสั่งมาใส่ครับเร็วขึ้นครับน่าจะถึง100งานอาเซียนประเพณีสีผ้าอะไรพวกนี้ครับจะยากอยากจะทำให้ดีขึ้นครับ
1: ผมมีเทคนิคอยู่ว่าคือสอนให้จุดประกายให้เขาก่อนเสร็จแล้วก็สร้างโจทย์ให้เขาขึ้นไปอีกก็ไม่ถึงก็คือเป็นบันไดขั้นแรกผมดึงเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ขั้นที่2ขั้นที่3คือให้เขาค่อยๆขึ้นไปอีกเพราะว่าผมมองว่าถ้าโจทย์ที่มันยากขึ้นไปยากขึ้นไปเขาสามารถใช้ความสามารถของเขาได้เต็มแบบรูปแบบทำเพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาครับอย่างเช่นเด็กเจอความยากลำบากในการใช้ชีวิตเขาต้องมองตัวแปรของเขาว่าอะไรคือความยากลำบากในชีวิตของเขาเสร็จแล้วเขาก็เอาตัวแปรตัวนั้นเป็นแรงผลักดันให้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปแบบนี้ครับ
2: ตอนนี้ปัญหาของเราคือตัวหนังสือมันเลื่อน3ตัวใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเผชิญคล้ายๆกับโปรแกรมเมอร์เมื่อเวลาเขียนโปรแกรมแล้วเกิดบั๊กเขาต้องใช้เวลาในการแก้ไขบั๊ก

0: ของการเขียนโปรแกรมของตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันเป็นในส่วนของการเขียนควบคุมบอร์ดคิดไบต์มันเกิดบั๊กเราจะแก้ไขยังไงไม่ให้เกิดบั๊กเมื่อเราเขียนโปรแกรมเกิดบั๊กเมื่อไหร่เราต้องค่อยๆกลับมาดูโค้ดคำสั่งที่เราเขียนว่ามันมีปัญหาตรงไหนทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละขั้นตอน
1: ตอนนี้น้องเข้ามาเนี่ยนะถือว่าโรงเรียนโชคดีมากเลยนะคะน้องเข้ามาเนี่ยมามีส่วนช่วยนะในการให้คำแนะนำแก่ครูในโรงเรียนนะคะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะคะบริบทของครูตอนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากเดิมครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนฝ่ายเดียวนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมากกว่าค่ะคือเราฟังเหมือนกับว่ามันบางครั้งเนี่ยการฟังครูถ่ายทอดความรู้เนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อมันไม่ได้ลงมือทำมันไม่ได้เห็นปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองมันก็ไม่เกิดการจดจำเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเองเนี่ยเวลาเราลงมือทำเองเกิดปัญหาเองเราจะรู้ใช่ไหมคะเราจะรู้แล้วถ้าเราคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมคอมพิวเตอร์นะคะรู้สึกว่าเด็กก็เริ่มเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์แล้วเด็กก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมแล้วก็ส่งนักเรียนเนี่ยนะคะที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะก็มาฝึกฝนแล้วก็ส่งเด็กเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะคะระดับม.ป.1 2 3 ป.4 5 6นะคะซึ่งของเราปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งเข้าไปแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะรู้สึกจะเป็นที่2 อย่างโครงการของคุณครูเอกที่ทำไปนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มเงี้ยเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอยากให้เขานำเทคโนโลยีเนี่ยนะคะที่เขาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเนี่ยนะคะแล้วมาคิดนะเกิดองค์ความรู้ภายในจากประสบการณ์ที่เขาได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยอยากให้เขาคิดนะคะเรื่องที่มันแปลกๆใหม่ๆที่จะพัฒนาในเรื่องที่ใกล้ตัวของเขาอะค่ะให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้น
2: และวิธีการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่ครูเอกใช้จะเริ่มจากการสร้างเงื่อนไขให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การนำเสนอโจทย์ที่ยากและไต่ระดับจากง่ายไปยากเพื่อให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่การเชื่อมั่นเด็กว่าเด็กพัฒนาได้เป็นแรงเสริมที่ดีในการพัฒนาตัวเด็กและการที่เด็กได้เรียนรู้ถึงปัญหาเพื่อแก้ไขจะเป็นการฝึกความอดทนซึ่งเป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกฝนครับและผลที่ตามมานอกจากเด็กจะรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้แล้วยังช่วยต่อยอดทำให้เด็กรู้จักคิดได้คิดเป็นจนเกิดเป็นนวัตกรรมของตนเองในที่สุดครับ
0: ผมก็รู้สึกทึ่งเป็นไม่ได้เด็กตัวเล็กๆแค่นี้ทำได้เขาถามว่าครูครับผมเหนื่อยกับการต้องมารดน้ำแปลงกระสีผมก็บอกว่าอยากหายเหนื่อยไหมลองเอาเทคโนโลยีลงไปใช้ดูซึ่งมันสามารถทำได้คือเปิดปิดปั๊มน้ำอัตโนมัติมันสามารถทำได้เขาก็ตกใจว่าสามารถทำได้ซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เคยรู้ว่าอ๋อเทคโนโลยีมันสามารถมาไกลถึงขนาดนี้ควบคุมได้ประมาณนี้ทดลองให้เด็กดูแล้วครับเด็กมีความตกใจมากเด็กอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยครับนี่คือการจุดประกาย
3: รู้สึกว่าจะนำไปใช้ได้ด้วยครับมุดว่าเราไปที่อื่นแล้วเราลืมปิดไฟแล้วก็กดโทรศัพท์ปิดได้เลยครับการรดน้ำต้นไม้เองการเปิดไฟเองครับถ้าอุณหภูมิของดินน้อยกว่า30จะให้รดน้ำเองครับถ้ามากกว่าก็ปิดปั๊มน้ำครับ
0: การสอนของผมคือผมอยากให้เด็กรู้ตัวตนของตัวเองรู้จักการแก้ปัญหารู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและก็ที่สำคัญคือเขาสามารถสร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเองได้

0: ช่วง Upskill Reskill
1: จากอดีตเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าห้องเรียนที่ดีเด็กต้องเงียบถ้าห้องเรียนที่ดีเด็กต้องนั่งหน้ากระดานมองหน้ามาที่ครูต้องอยู่หน้าห้องเสมอ

0: ห้องเรียนที่ดีถ้าปัจจุบันต้องเสียงดังเรามีความรู้สึกว่าการที่ห้องเรียนมีเสียงแสดงว่าห้องเรียนกำลังเกิดการเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมันเป็นไปได้หลายแบบแต่จะมานั่งเรียนหน้ากระดานแล้วมองมาที่กระดานอย่างเดียวคงไม่ใช่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ครูจะออกแบบหรือกิจกรรมที่ครูจะออกแบบว่าต้องการให้เด็กเกิดอะไรฝึกคิดวิเคราะห์แน่นอนคุณต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเนาะอยากให้เด็กเกิดความรับผิดชอบอยากให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกันมากๆเนี่ยแสดงว่าห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนมีชีวิตชีวาต้องมีเสียงเรามีความรู้สึกว่าเราเกิดจากการเราเรียนรู้ผ่านการพูดคุยมากกว่ากับการเรียนรู้จากการท่องจำการเรียนรู้จากการท่องจำแป๊บเดียวจำได้นะทำข้อสอบได้เดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรามีความรู้อยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่เราได้ฟังครูเราได้ฟังเพื่อนเราได้พูดในสิ่งที่เรารู้ไปเนี่ยนะครับมันเติมเต็มซึ่งกันและกันเราอยากให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าห้องเรียนแบบนี้คือห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา
1: ก็เล็กก็เดียว
2: ดาวเป็นดาวแค่ขาว
3: นะทุกวันนี้ฝุ่น
1: เล็กจังเลย
2: เอาไปตรงนี้
0: จริงคือแอคทีฟเลยนะอะไรก็ตามแต่ครับที่สมองเด็กได้คิดเราถือว่าอันนั้นคือแอคทีฟถ้ากิจกรรมอะไรที่เด็กได้ทำแล้วแอคทีฟคำว่าแอคทีฟก็คงไม่ได้หมายถึงต้องขยับตัวอย่างเดียวแต่แอคทีฟหมายถึงสมองเด็กได้แอคทีฟได้คิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราถือว่าเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่ง

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแสดงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดั

เหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วาล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วาล์เนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วาล์ถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วาล์และเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์และดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วาล์กับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่

0: นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่นำสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
1: Buildings which they call their campus in Silicon Valley, California, about an hour south of San Francisco. Here its staff, known as Googlers, manage the global operations and come up with new ideas. About 3 years ago, Google adopted an active program of green initiatives at their global headquarters.
2: It's really a commitment from our co-founders and our CEOs and our executives wanting to show a very physical commitment to the environment, but to also understand the options of renewable energy for our offices.
1: It starts with transporting employees to and from the Google campus every day.
2: We actually provide free shuttles, which in and of itself removes cars off the road, but now we fuel those shuttles.With biodiesel. So we've reduced the diesel particulate emissions from our vans, but we've also just physically removed cars off the road because we have thousands of Google riders riding these free shuttles to and from work. Google also incentivizes people to purchase their own fuel efficient vehicles. So if you buy a hybrid, you'll actually get a cash rebate from Google for it.We also incentivize people to bike to work, so you basically can earn points every day you bike, and Google will donate a certain amount of money to your favorite charity, depending on how many points you have. So there's really a lot of opportunities to contribute in your own way, through your normal lifestyle.
1: But Google has gone a step further. They actually have electric, non-polluting cars on site at the campus, which employees can use completely free of charge.
3: So this is one of our plug-in hybrid electric vehicles. We took traditional Toyota Priuses and converted them into hybrid electric vehicles. So it has both a gas engine and it's an electric vehicle both. These vehicles are charged by our solar panels in the carport. So they're completely off the grid. We just plug them in. You just pull down one of these cords. Give it a little more slack than that.And we actually have done a demonstration project with our utility company to show that the batteries can store energy on the cars, and later that energy can be put back into the utility grid. So instead of a turning ignition, it just has a little button. That's true on all Priuses. And of course, it doesn't make any noise when it...
4: Creating solar panels on 7 different rooftops and 2 different carport structures to build what is now carrying about 30% of the total load of this campus.
2: The electricity from our solar panels offset about 30% of our electricity demand here at these buildings where they're installed. So not Google's operations worldwide, but for the buildings that they're on top of.
4: If there happened to be a lull in the workforce and they weren't drawing as much power and we created excess power, the power would flow back onto the grid and the meter here would actually literally run backward. We've seen it happen many times. It does work like that.
5: And when you add all those together, these solar panels will pay back in about 7.5 years.Which is a reasonable time frame, not bad for an economic investment. So they actually will pay back.
4: the challenge, you know, I think solar's had historically, it is an expensive technology, and people have to decide for themselves whether it's going to be worth it to make that initial upfront investment.
5: The major thing that's needed is technological innovation.

0: learning that, and what they have picked up from the actual visit itself and from Craig coming in to work with them. And we really do hope that at the end of the day that children have enjoyed the artwork that we've done and just seen that it's not just about drawing, that it's about doing some practical activities. I think the best bit is seeing where they started, which was just that block, and where it is now, and the fact that the children can feedback and tell you how they've actually
1: กันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยม
3: ฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า n 1ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลาง

เขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียว

0: การพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งลักษณ์สารตราตั้งรัสออสเตรเลียมาก่อนเวลาคอนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐในองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่ตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตาและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระสันคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนราชกุมารีนักพนักวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐราชเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงกรมภาษีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการเรียนการสอนใน5วิทยาเขตภาคใต้ประกอบด้วยวิทยาเขตปัตตานีนั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนจำกัดบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดและสมาคมเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระที่กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวลแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทกองทัพบกมาตั้งแต่ปี2559เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรสามารถปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผู้บริโภคพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ปลอดภัยตามวิธี
1: โดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนา
2: จบสายครูคอบอครับเป็นดนตรีครับแล้วก็เป็นนักดนตรีอาชีพอยู่พักหนึ่งจนรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วเราก็เลยมาสอบบรรจุอย่างเช่นเวลาครับเริ่มซ้อมสมมติว่าเรานัดซ้อมตอนเย็น 3:30 น.เย็นใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: บางวันก็มีคนเข้ามาซ้อมบ้างบางวันก็ไม่มีบ้างสมมติวงหนึ่ง30คนตอนนั้นนะ
3: ตีเลยใช่ไหม
2: ตีเลยครับเกียรติเป็นเกียรติครับเพราะว่าผมดอกเด็กอยู่เสมอว่าครูให้เราเกียรติดีกว่าครูให้เรารักแล้วครูไม่ทำอะไรกับชีวิตเราเลย
3: ระบบอะไรบ้างที่อาจารย์วางรากฐานครับ
4: ระบบ

0: น้องนะครับเพิ่งจบมาจากหลายๆที่
1: ผมซิ่วมาจากที่อื่นครับ
2: ย้ายมาโดนคดีฆ่าแท็กซี
0: ่เรียนได
2: ้ฆ่าแท็กซี่ไม่ได้จ่าย
3: วันนี้ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่มายืนณตรงนี้แต่ก่อนผมอยู่ณตรงโน้นและ
4: พี่ๆเขาบอกว่าต้องบอกอาจารย์หรือว่าไม่ได้บอกแต่ก็คืออาจารย์

0: นะคะท่านเป็นผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูค่ะรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะท่านที
1: ่ก็ให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะ
0: ค่ะคือเท่าที่ฟังในแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการแก้ปัญหาตามสภาพหรือปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเรียน
2: เป็น5กลุ่มสาระก่อนดีกว่านะเพื่อจะวิเคราะห์ได้พอได้เสร็จแล้วเราถึงจะมาคิดกันว่าเราจะทำหน่วยบูรณาการอะไรได้บ้าง
3: มีกี่ด้านถ้าครูเขียนใหม่ครูอยากให้เขียนใหม่ลองเขียนให้ดูซิมันอาจจะเป็น4บวก4บวก6บวก6ถ้าสั้นกว่านี้ล่ะก็เป็น2คูณ4บวก2
0: รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกัน
0: อาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: สอนอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นงานของวิทยาศาสตร์เขาเรื่องของทศนิยมเรื่องของการบวกลบคูณหารก็สอดแทรกเข้ามาเอาสถานการณ์จริงอย่างนี้เป็นต้นครูปฐมเนี่ย
5: ญาติให้ดูข้างบนเลยนะครับแล้วก็ศิลปะก็ไปได้เรื่องการวาดภาพนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไทยก็ความ
6: มากขึ้นคาดว่าจะได้อย่าง 100%
7: ความรู้สึกตอนนี้อย่างในกรณีวันนี้นะครับผมจะได้แนวคิดของแต่ละคณะวิทยากรแต่ละท่านก็ประยุกต์เพื่อจะให้นำเข้าไปให้เหมาะกับบริบทของเรียนรัฐเกวียนนะครับ
0: จากกิจกรรมนี้คุณครูก็คงจะ
8: ในแนวคิดของแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนมาคัดกรองกันอีกสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายผลไปถึงแม้ว่ากิจกรรมครั้งนี
9: ้แต่คนที่ยิ่งเก่งมารวมกันเนี่ยมันน่าจะนำประโยชน์ไปใช้ได้มากนะครับอย่างโรงเรียนเล็กๆอย่างของผมโรงเรียนวัดปูมเนี่ยเล็กเนี่ยสอนป.6 ก็คน
0: จะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างทางโทรทัศน์ครูจะไปช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มต้นตรงไหนคะอาจารย์ระดาคะ
10: ตรงนี้ถ้าครูภูมิภาคใดก็ตามสามารถมีคนเก่งเยอะมีความรู้ความสามารถแต่เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปชักจูงกันมาชวนกันมาถึงอยากจะเชิญชวนครู
11: So I need to make sure they're aware of that and then we're doing a quiz this afternoon with the tutor group that I've had to put together for them
12: It's 8 o'clock in the morning and Emily Granger is arriving at the John Cabot Academy in Bristol.
11: Quite quiet students and then some quite confident extrovert students as well, which I think was part of the reason for the vertical tutoring was to really mix up the type of student and to hopefully get the older ones obviously to mix with some of the younger ones, which I think works really well.
12: Vertical tutoring has recently been introduced to the...
11: Hello miss, we got somebody coming in? Is this...
12: It's pupil Hello. Sam's first day at the academy. The M4 tutor group is an important...
11: Perfect. So your product design is going to be down there. So it's really important to give the new pupil a lot of attention. Okay. One, she's very nervous, the new student, obviously starting in a new school and not starting...
13: Learning throughout the school, I am responsible for their welfare, making sure that they're happy. I also will get involved if there are any major behavioural issues.
11: Emily has a card to say that, but she's forgotten it. So to save her getting questioned by teachers, if she's got a note from her tutor, then it's really simple. This is a normal day, obviously having a new student.
14: What happened now?
11: So now I've got GCSE drama, so I need to just go and set up that lesson, because I got them in about 15 minutes. Okay? Thanks.
13: Really lovely group of kids who are up for all the crazy games I want to do with them.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือ

0: ื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะ

เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการสานเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออก

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่า 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a ลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1 นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ
4: พลัง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งยังได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยเราได้อยู่ที่บริเวณริมคลอง

ดุงกรุงเกษมนะครับติดกับกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เองนะครับสถานที่อย่างนี้ในวันนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานนี่เลยครับเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อฝึกอาชีพตามรอยพ่อนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโดยกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้และก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดนตรีจากน้องๆเยาวชนนักศึกษานะครับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆของนักเรียนน้องๆนักศึกษาซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นงานฝีมือจากน้องๆผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวในการจัดขึ้นมาบรรยากาศข้างในจะคึกคักขนาดไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทรงดูแลเรื่องนักเรียนเรื่องครูมาตั้งแต่สมัยที่เรามีโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านเนี่ยได้ตัดกับครูคนหนึ่งว่าเป็นครูใช่ไหมครูคนนั้นก็ตอบว่าใช่ท่านก็ฝากขอฝากเด็กด้วยนะสอนให้เขาเป็นคนดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รำลึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านได้ห่วงใยนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเรากระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเป็นงานเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อนะครับฝึกอาชีพตามรอยพ่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานเราทำกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีกิจกรรมก็คืออัครศิลปินซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเล่นดนตรีเขาก็เอาจัดห้องดนตรีหรือว่ากิจกรรมดนตรีนั้นให้ทุกคนนั้นมาเล่นดนตรีซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ท่านได้เล่นดนตรีนั้นนะครับตามรอยพ่อนะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกคนทราบดีครับว่ากิจกรรมนี้นี่ทุกโรงเรียนทุกสังกัดไม่ว่าจะเปิดเป็นประถมมัธยมอาชีวะกศน.สช.หรือแม้แต่กระทรวงอื่นๆนะครับก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้จักการอยู่ด้วยความอดออมประหยัดมัธยัสถ์เพื่อที่จะทําให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกกิจกรรมนึงคือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินซึ่งท่านได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนให้การเรียนรู้กับนักเรียนให้ดูแลครูมาตลอดเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็จึงมอบให้ท่านตั้งแต่วันที่7มกราคม2554ให้ท่านเป็นพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินต่อไปนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพโดยมีการสาธิตอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาในงานโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะฝึกอาชีพต่างๆนะครับเรามีหน่วยงานที่มารับผิดชอบฝึกสอนอาชีพต่างๆเนี่ยมีทั้งอาชีวะมีทั้งกศน.มีทั้งสช.มีทั้งสปท.และก็ของอุดมศึกษามาจัดฝึกอาชีพหลากหลาย108อาชีพพี่น้องประชาชนที่มาในงานเนี่ยได้ทั้งฝึกอาชีพด้วยได้มีการสาธิตอาชีพด้วยและให้ความรู้ด้วยนะครับกิจกรรมที่3ก็คือเป็นกิจกรรมที่นำผลผลิตต่างๆจากที่นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนอาชีพต่างๆแล้วมีผลผลิตออกมาก็นำมาจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมาช่วยอุดหนุนผลงานจากนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนทุกสังกัดได้นำมาสอนให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้รู้จักการที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ของพระราชาอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทุกคนนำไปใช้แล้วจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและก็จะมีความสุขที่สุดนะครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านแก่งชัญชวฤทธิ์วิทยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับงานฝีมือของโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องๆครับครับอาจารย์ครับเครื่องปั้นชัญชวฤทธิ์นี่มีที่มาที่ไปจากอะไรครับอาจารย
1: ์โรงเรียนของเรานะคะอยู่ในเขตชุมชนของบ้านมอนที่ชุมชนมอนเนี่ยเขาทำเครื่องปั้นชัญชวฤทธิ์อยู่แล้วแล้วเราก็เอามาต่อยอดทำเครื่องปั้นดินเผาของเราค่ะโดยการใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วก็ชุมนุมในชุมนุมด้วยค่ะ
0: เห็นว่าชื่อเครื่องปั้นดินเผาชัญชวฤทธิ์มีที่มาที่ไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ชัญชวฤทธิ์เป็นพระนามของหม่อมเจ้าชัญชวฤทธิ์เกษมสันต์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเราค่ะเราเอาสร้อยพระนามของท่านมาเป็นมงคลแก่โรงเรียนค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยครับแล้วขั้นตอนการทำเป็นยังไงครับยากไหมครับ
1: เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะให้นักเรียนอธิบายนะคะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละกันนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทริการเพศาค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะก็จะมาแนะนำการปั้นแล้วก็ดินมาจากไหนนะคะ
0: ครับ
2: ดินเป็นดินเหนียวค่ะเป็นดินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็จะเป็นรถแบคโฮไปตักดินในบึงมาน
0: ี่เป็นคนไปตักดินเองเลยป่ะครับเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ใช่ค่ะจะเป็นมีนักงานเขาตักดินแล้วเป็นดินของหมู่บ้านแล้วก็ตักมาก็ขายตามบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ขายแล้วก็โรงเรียนเราก็ทำเหมือนกันก็ไว้ที่โรงเรียน
0: ครับ
2: ก็จะมีการหมักดินหมักดิน3วันหมักดินรวมกับทราย
0: ครับ
2: พอหมักได้แล้วเข้าที่ก็จะมาโม่
0: ซึ่งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมักดินเนี่ยก็คือเราเริ่มทำแล้ว
2: ใช่ค่ะเริ่มทำตั้งแต่เริ่มหมักดินเลยค่ะพอหมักดินก็มาโม่โม่นี่เราต้องโม่2รอบขึ้นไปถ้าโม่รอบเดียวมันจะมีเม็ดกรวดหรือเม็ดหินอยู่ค่ะมันจะไม่ละเอียดปั้นไปจะทำให้มือเป็นถลอกได้อะค
0: ่
2: ะแล้วก็กระถางไม่เรียบ
0: ครับ
2: โม่2รอบแล้วก็มาปั้นขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ค่ะพอปั้นขึ้นรูปแล้วเราก็
0: อย่างนี้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งลม
0: ครับ
2: ก็กลายเป็นกระถางแบบนี
0: ้แบบนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะพอแห้งแล้วจับก็ไม่เปื้อนไม่ติดมือ
0: เดี๋ยวนะครับผมขอลองจับดูหน่อยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ผมไม่ติดมือจริงครับนี่ครับ
2: พอแห้งแล้วน้ำหนักก็จะเบาลง
0: ครับผมแล้วเบาลงอย่างนี้แข็งแรงไหมครับ
2: แข็งแรงค่ะแต่ว่าจะแข็งแรงไม่เท่ากับตอนที่เผาแล้ว
0: โอ้
2: ใช่เพราะแบบนี้คือถ้าเราไปโดนน้ำก็จะละลายกลับไปเป็นดินเหมือนเดิม
0: โอ
2: ้ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีขั้นตอนการเผาอีก
2: ใช่ค่ะเผาก็เผา3วัน2คืนค่ะ
0: 3วัน2คืนเลยนะครับ
2: ใช้ฟืนเผาเป็นเตาเผาค่ะอย่างเตาเผาที่โรงเรียนของเราเป็นเผาได้ประมาณ300ใบเป็นเตาเผาเล็ก
0: ๆครับผมน้องก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตลอด3วัน2คืนไม่ไปไหนเลยนะ
2: แม่จะมีพันลงหรือนักการ
0: คอย
2: เฝ้าพวกหนูก็เรียน
0: ครับผมก็คือช่วยกันเป็นทีมในโรงเรียนนี่แหละครับ
2: เป็นงานชุมนุมด้วยแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยใช่แล้วก็เราเผาออกมาแล้วจะเป็นสีธรรมชาติของมันคือสีส้มก่อนเผาจะเป็นสีดำ
0: นี่นะครับ
2: จะเป็นสีส้มค่ะ
0: พี่ขอลองถือดูได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับปานนี่มากพื้นผิวที่บอกว่าจับแล้วจะมีความเรียบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูลายแบบเราหน่อยนะครับที่กำลังทำอยู่เป็นยังไงบ้างครับน้องโอเคครับน้องดูจริงจังมากเลยนะครับ
2: จริ
0: งจังมากนะครับสุดยอดมากแล้วเราใช้แบบเป็นงานแฮนด์เมดใช้มือจริงๆทำเลย
2: ใช้มือจริงๆค่ะ
0: นี่นะครับแหมผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัญชวฤทธิ์วิทยานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่โมจินะครับคุณผู้ชมครับเครื่องปั้นดินเผาก็มีดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ผมเอากลับบ้านเลยนะครับ

0: งานฝีมือมากมายหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ละบูธนี่งัดกันมาแบบว่ามีงานที่น่าสนใจมากมายจริงๆเอ๊ะแต่ตรงนี้เขากำลังมุงอะไรกันอยู่นะคนสอดรู้สอนเห็นตัวยงอย่างผมเนี่ยต้องเข้าไปดูซะหน่อยละไปเลยนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ตกใจเลยนะครับเจอผมเนี่ย
2: ตกใจค่ะตกใจ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่กำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็อาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรกันครับเนี่ย
2: ค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ชื่อครูดารวรรณขันธลักษณ์ค่ะมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะและที่กำลังเห็นนี้เป็นวิธีการทำสบู่ค่ะซึ่งสบู่ของโรงเรียนเรานะคะจะมีส่วนผสมสำคัญจากน้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าวที่เราเอามาบริโภคนี่แหละครับอาจารย์
2: เรา

0: โรงเรียนของเรามีโรงสีเองเราจะคั้นบีบคั้นน้ำมันล้ำข้าวเองค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็นำมาทำสบู่ซึ่งเป็นเบสของโรงเรียนค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนจะทำสบู่ใช้เองทำแชมพูใช้เองค่ะ
1: ใช้เองด้วยเหรอครับ
0: ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลย
1: นะครับอาจารย์ดูผิวพรรณดีมากเลยนะครับผิวหยาบกร้านอย่างผมก็ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช้ได้ค่ะ
1: โอเคครับแล้วนี่น้องๆแต่งตัวเหมือนมาทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับ
0: น้องๆก็จะทำเป็นผู้ที่ทำสบ
1: ู่
0: คือที่มาของน้ำมันล้ำข้าวนะคะคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำค่ะเราสีข้าวทานกันทุกวันอยู่แล้วค่ะและเราก็เลยต้องนำจากการสีค่ะเรามันจะได้แกบแก่กับแกบแกบอ่อนค่ะเราจะนำแกบแก่นะคะไปอัดเป็นถ่านอัดแห้งค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนแกบอ่อนนะคะเราก็จะมาบีบเป็นน้ำมันล้ำข้าวค่ะเป็นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสร้างมูลค่าให้สิ่งของนั้นๆด้วยค่ะ
1: จะทำขายด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
0: ทำขายด้วยค่ะตอนนี้ของเราก็กระบวนการทุกอย่างผ่านอย.หมดแล้วเพียงแต่เหลือที่อย.อย่างเดียว
1: ขายดีไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ถามว่าดีไหมคือตอนนี้กำลังเป็นช่วงออกสู่ตลาด
1: อ๋อเดี๋ยวผมลาออกจากการทำรายการมาช
0: ่
1: วยขายสบู่นะครับอาจารย์ครับ
0: มันจะดีมากๆเลย
1: ครับโอ้อาจารย์พูดภาษาเหนือ พูดเหนือเลยนะครับดีมากเลยครับ
0: อันนี้ก็หลังจากทำเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะคือใส่สมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยเนี่ยของเราก็จะมีหลายตัวนะคะมีขมิ้นมะขามป้อมอย่างมะขามป้อมเองก็เป็นพืชประจำโรงเรียนเรา
1: โอ้นี่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีถ่านไม้ไผ่นะครับมีเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็มีขมิ้นที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นี้แล้วก็มะขาม
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นน้องๆนักเรียนของอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่หรอครับ
0: ที่สนใจที่มาเดินในงาน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็นึกว่าเป็นเด็กๆจากโรงเรียนของอาจารย์นะครับแหมเนียนมากเลยนะคร
0: ับ เนียนมากเลย
1: โอเคนะครับ
0: เจ้า
1: ถ้าเกิดเจอเป็นนายแบบของเรามาอย่างนี้นะครับหล่อเหลาออกการเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรให้กับน้องๆเหรอครับได้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เอาตัวสครับแล้วกันเนาะจะได้กระจ่างใสก็จะเป็นของถ่านไม้ไผ่
2: ช่วยลดสิ่งสกปรก
1: จากกระจ่างใสอยู่แล้วก็จะกระจ่างใสมากขึ้นนะครับ
0: มากขึ้นค่ะ
1: นี่นะครับ
0: ก็จะให้น้อง
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะครับ
0: ทำได้ก็ลูก

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สบู่ที่เราได้
1: ทำกันสักครู่หนึ่งเนี่ย
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นผลงานของน้องนี่นะครับแกะได้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะแกะได้เลยค่ะ
0: นี่ครับเป็นไงครับสีสันสวยงามนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับหอมมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ
2: เอาไปแพ็ค
0: ให้น้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: เอาไปแพ็คก่อนแพ็คแล้วก็
0: แพ็คก่อนนะครับ
2: ติดตาโรงเรียนนิดหน่อย
0: อ๋อโอเคแต่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที
2: ่อ
0: าจารย์ให้มานี่นะครับ
2: เป็นแบบจำหน่าย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนฝีมือจากนักเรียนเยาวชนของเรานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยานะครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพนะครับให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถมาฝึกอาชีพได้นะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับเมืองช้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เอาช้างมาฝึกหรือเปล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะคุณครูชื่อนิชาดาบึ้งชัยภูมิค่ะ
0: ครับ
1: จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะคะ
0: แล้ววันนี้อาจารย์นำอะไรผมเห็นเนี่ยมีชื่อผลิตภัณฑ์ช้าง
1: กระโอบค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นช้างกระโอบหมายถึงความหอม
0: ครับ
1: กระโอบจะเป็นภาษาเขมรค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นภาษาเขมรทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือก็เลยเป็นช้างกระโอบ
0: ตัวนี้นะครับ
1: ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ
0: เป็นงานฝีมือที่ทำมาจากผ้า
1: ใช่ค่ะก็เย็บเล็กน้อยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกลิ่นกระบูนกับกลิ่นใบมะกรูดค
0: ่
1: ะก็มีความหอมทางธรรมชาติ
0: อาจารย์ครับทำยากไหมครับเนี่ย
1: ค่ะง่ายมากอันนี้คือเราใส่ใยสังเคราะห์ลงไป
0: ค
1: ่ะแล้วก็ใส่กระบูนแล้วก็สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เย็บติดหูติดกับรวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ให้เป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องตกแต่งบ้านได้เป็นของฝากของที่ระลึกได้
0: แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย
1: มีกลิ่นหอมด้วย
0: ขอสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์

0: ยินดีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ค้างน้องตกใจอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับไหนผมขอดูผลงานหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่อ๋ออันนี้เป็นส่วนด้านหลังของช้างใช่ไหมครับ
0: อันนี
1: ้หัวช้างนะครับอันนี้หัวช้างนะครับเออใช่ใช่ใช่มันเป็นหัวช้างนะครับนี่อันนี้งวงนะครับนี่นะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผมลองนั่งทำช้างดูกับอาจารย์หน่อยช้างเขาเรียกช้างกระอบนะ
0: ช้างกระอบ
1: โอเคได้เลยครับเอาละครับนั่งทำกันเลยครับอาจารย
0: ์
1: มาครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผลงานชิ้นเลิศของผมก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างกระอบของผมครับนี่ครับเป็นไงครับอาจารย
1: ์สวยมากค่ะสวยมาก
0: เหลือแต่ติดตาอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: ผมสามารถนำไปขายได้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะตัวละ59บาท
0: ตัวละ59บาทอาจารย์ครับเดี๋ยวผมลาออกมาทำช้างกระอบขายกับอาจารย์
1: ยินดีค่ะ
0: ขายได้จริงครับอาจารย์
1: ขายได้จริงค่ะขายได้จริงค่ะ
0: ที่ฝีมือดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยืมเขามาครับอาจารย์ครับเอาคืนครับน้องครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นของใครนะครับไปทวงกันเราเองนะครับอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการที่ถ้าเกิดเราจะอยากจะมาฝึกอาชีพกับอาจารย์นะครับ
1: ค่ะยินดีนะคะมาไปพบกันที่อาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะคะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึกอย่างเช่นช้างกระโอบที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามีอีกมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้กับในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะ
0: ครับก็สนใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครจะเดินทางมาจากใต้จากเหนือจากมาที่สุรินทร์ก็ได
1: ้ยินดีมาก
0: ยินดีพบกับอาจารย์ได้นะครับนี่นะครับอาจารย์แบบยินดีต้อนรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อีกหนึ่งบูธฝึกอาชีพนะครับของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนะครับเห็นเขาว่ามีการฝึกการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เ
0: ดี๋ยวอาจารย์เชิญแนะนำวิธีเพาะต้นอ่อนครับ
2: ครับก็ก่อนอื่นเราก็จะนำเมล็ดนะครับต้นอ่อนทานตะวันนะครับมาเพาะครับมาเพาะก็วิธีการก็โดยการนำไปแช่น้ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหมักไว้ในกล่องนะครับในกล่องเพื่อที่จะให้รากเขาออกมาม ีรากออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับประมาณ18ถึง24ชั่วโมงเมื่อมีรากออกมาเราก็จะนำเมล็ดนั้นน่ะไปลงดินครับลงดิน
0: นี่แหละครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
2: นี่ครับอันนี้คือ1วันนะครับ1วันวันหลังจากนั้นก็จะเริ่มโตนะครับเริ่มโต
0: ครับ
3: อันนี้ก็คือ2วัน
2: 2วันนะครับก็จะเริ่มโตแบบนี
3: ้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆ
2: ก็ได้ไปเรื่อย
0: ครับ
2: จนครบ7วันก็จะสามารถตัดขายได้
0: อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่เห็นภาพเลยครับอาจารย์สงสัยอาจารย์จะต้องพาผมไปดูแล้วครับว
2: ่
0: าขั้นตอนวิธีการทำยังไง
2: ครับ
0: เชิญนู้นนะครับโอเคไปเลยครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณที่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: และด้านนี้คือ
3: วิทยากรชุมชนคุณหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับพี่หน่อยครับ
3: โอ้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
0: เป็นยังไงครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับ
4: อันนี้กำลังโรยเมล็ดอยู่ค่ะโรยเมล็ดเพื่อจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันใช้เวลาในการเพาะในการปลูกเนี่ย7วัน
0: ครับ
4: ได้รับกินได้เลย
0: ตอนนี้ก็คือกินได้เลยนะครับผมกินแล้วนะครับอ๋อยังนะครับ
4: ต้องรอ
0: เป็น7วันนะครับถึงจะกินได้เลยนะครับโอ้แล้วเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับได้ลองทำดูไหมฮะยากไหมครับ
4: ไม่ยากค่ะง่ายค่ะ
0: ไม่ยากนะครับง่ายยากไหมครับ
5: ไม่เลยค
0: ่
5: ะ
0: ไม่เลยเหรอครับโอ้โห
5: ไม่ยากค่ะสบายมากเลย
0: โอ้อาจารย์ใจดีด้วยนะครับนี่นะครับมีการหยอดคำหวานอย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงสนใจในการที่จะทำเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยคร
3: ับ คือสาเหตุที่เราเลือกวิชานี้นะคะก็คือเราคิดกิจกรรมที่ประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะตัวนี้คือตัวจุดเด่นที่เราเอามาประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ภาชนะในบ้านเช่นตะแกรงหรือตะกร้าก็ได้ไม่ต้องซื้อของในบ้านมีอะไรเอามาดัดแปลงได้นะคะคือพอประมาณแล้วก็สามารถที่จะทำสร้างรายได้ได้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่มีทิ้งนะคะดินที่เหลือก็ไปปลูกต้นไม
0: ้
3: เราทำเพราะว่าพ่อรักต้นไม้รักน้ำเราก็พยายามจะทำกิจกรรมทุกอย่างที่ตามรอยพระราชดำริค่ะ
0: ถ้าเกิดผมจะขอลองทำดูด้วยจะว่าอะไรไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมไม่

0: เชื่อว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับและหลังจากที่เราได้ทำการเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันนะครับในวันที
1: ่1ค่ะ1
0: นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะใช่ค่ะวันที่2
0: วันที่2นี่คือโอ้แล้วสุดท้ายข้างบนนี่แหละครับ
1: วันที่7ค่ะพร้อมตัดขายค่ะ
0: ยอดมันนี่คือวันที่7เลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมกินได้เลยนะครับ
1: ได้ค่ะหวานค่ะลองเลยค่ะ
0: เด็ดจากตรงนี้เลยเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ครับไม่อันตรายนะครับ
1: ไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะ
2: ก็ต้องเอาไปล้าง
0: อ๋อเอาไปล้างก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: เนี่ยล้างแล้วค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วนะครับ
1: ล้างแล้วค่ะทานได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ทำการกินเข้าไปเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง
1: หวานกรอบค่ะ
0: อาจารย์ครับผมขอสารภาพอาจารย์นะครับว่าปกติผมเป็นคนไม่กินผักนะครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์บังคับให้ผมลองกินดูนะครับอร่อยครับ
1: เดี๋ยวต้องให้โปรดิวเซอร์มากเลยหวานค่ะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะค่ะ
0: อาจารย์ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งการฝึกอาชีพนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที
1: ่วิทยาลัยสรรพช่างสมุทรปราการนะครับมีหลากหลายอาชีพนะคะวิทยาลัยอาชีวะหรือว่าสรรพช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะคะสามารถเข้าไปเรียนหรืออบรมวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพค่ะ
0: ครับผมสำคัญก็คือได้มีโอกาสที่จะตามรอยที่พ่อสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

แดนนี้ฉันเคยไถทำโอ้ร้องถูกไหมเนี่ยจับปลาสักตัวหนึ่งก่อนอ่ะผมอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกดีมากนะครับที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหันมาสนใจในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องบอกว่าตามรอยพ่อเนี่ยแหมมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับตามวิถีชีวิตพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุญเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับคุณผู้ชมครับงานดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยรายการของเราก็จะพยายามคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุ่งนาแดนนี้ฉันเคย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน

3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 และโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA และก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะ

ฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า 5-N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3-N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า 5-N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า 3-N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์นะคะถ้าสายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะ

0: ต่อไปนะครับไปดูที่ช้อยข้อที่2นะฮะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ
จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณ

และหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่ให้ความรู้และเนื้อหาสาระในวงการศึกษาในช่วง ETV Mac Report ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดร.รัชชัย ศรสุวรรณนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึก

ษาแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเนื้อหาสาระในการบริหารสถานศึกษาของท่านจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ประสบการณ์ในการทำงานก็เคยเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมกรมสามัญศึกษาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ไปทำงานเป็นนักกฎหมายประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่อีก4ปีแล้วไปเป็นนักกฎหมายอยู่ประจำกรมสามัญศึกษาอีก6ปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ1ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันก็20ปีครับปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการอนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงมาตรฐานสากลโรงเรียนนี้ก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา90กว่าปีนะครับตั้งมานานและเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงเท่านั้นมาเรียนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยโดยฝีไม้ลายมือของผู้บริการหลายๆท่านนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างนักเรียนหญิงที่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองนะครับก็สร้างมานะครับร่วม90กว่าปีผมก็เพิ่งมารับงานได้ประมาณทั้ง3เดือนแนวคิดในการบริหารที่นี่ก็คือให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งและมีจิตสาธารณะแนวทางในการสร้างเด็กก็คือเราก็จะสร้างเด็กให้มี IQ สูงที่เรียกว่า intelligent quotient ถ้าเราสร้างเด็กมี IQ สูงได้เนี่ยเราก็จะนักวิชาการที่เก่งคนหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างเด็กให้มี EQ ครับ emotional quotient ก็คือฉลาดในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งแล้วอยู่คนอื่นไม่ได้อันนี้ต้องสร้างเด็กให้เก่งและอยู่คนอื่นให้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือ moral quotient หรือ MQ ก็คือเราจะสร้างเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละนะครับเรากำลังวางแผนสร้างตัวนี้อยู่ในเรื่องของ IQ นั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของภาษาเพราะว่าที่นี่ทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเรียนแห่งนี้ก็คือภาษาต่างประเทศนะครับเรามีภาษาต่างประเทศอยู่ 4-5 ภาษาที่ให้เด็กได้เรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาพม่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เราก็จะมีเป็นคุณครูที่เป็นเนทีฟเข้ามาสอนสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาที่เราขบกันไม่แตกก็คือเราจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6เด็กก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตัวนี้คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราจัดการเรียนการสอนกันแบบไหนก็จึงมีข้อค้นพบว่าคุณครูที่เป็นคนไทยก็ขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหลบด้วยการมาสอนวิชาแกรมมาวิชาไวยากรณ์ซึ่งเป็นวิชาที่คุณครูถนัดเด็กก็จะเก่งไวยากรณ์ก็จะเรียนก่อนแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถฟังได้นะครับแล้ววิชาภาษาอังกฤษก็มีหน่วยการเรียนรู้เพียงแค่ 1.5 หน่วยนะครับเรียนแค่3คาบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องปรับนะครับให้มีวิชาเพิ่มเติมกลายเป็น4หน่วยนะครับ2หน่วยกิจ4ชั่วโมงที่4ชั่วโมงเรียนเนี่ยผมก็จะต้องปรับใหม่แล้วว่า2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องจัดเป็นคาบคู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ครูต่างชาติเนี่ยเขาสอนให้ครบ4ทักษะเลยม.1เนี่ยผมอาจจะให้สอนฟังพูดอย่างเดียวเลยผมกำลังวางแผนอยู่ม.1จะสอนฟังพูดให้เด็กได้ยินฝรั่งพูดและเด็กเข้าใจฝรั่งพูดอะไรและเด็กอยากจะบอกอะไรฝรั่งเนี่ยเด็กก็จะพูดได้นะครับและโรงเรียนของเราก็จะทำให้มีศัพท์ของโรงเรียนขึ้นมาศัพท์ของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเอาศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเรียกว่า active vocabulary เนี่ยมาเป็นหลักนะครับเราจะมีศัพท์ของโรงเรียนตอนนี้กำลังผลิตอยู่นะครับเด็กที่จะจบจากโรงเรียนนี้ได้เนี่ยจะต้องสอบศัพท์นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า exit exam นะครับคือสอบออกคือคุณจะได้เกรด 3.7 3.8 ผมก็ยังไม่ให้ออกจนกว่าคุณจะสอบศัพท์นี้ได้สอบผ่านเรื่องศัพท์เขาจะต้องรู้คำศัพท์

และคือคนถ้าไม่รู้ศัพท์มันไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้ศัพท์หนึ่งอันนี้คือเราส่งเสริมให้คนเก่งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องหันมามองและหันมาดูก็คือกรณีนักเรียนห้องท้ายฮะนักเรียนห้องท้ายเนี่ยเขาจะถูกทอดทิ้งเพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยอยากเรียนเขาเรียนคณิตศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องเรียนวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกมองเป็นห้องท้ายเขาก็เป็นปมด้อยกับตัวเขาครูก็ไม่อยากเข้าไปสอนเพราะเด็กเราเนี่ยจะเป็นปัญหาสังคมของทุกโรงเรียนเด็กห้องท้ายนะครับผมได้ใช้วิธีการหนึ่งมาแก้ปัญหาเด็กห้องท้ายแล้วได้ผลเมื่อลงที่โรงเรียนเดิมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีสำหรับเรียนห้องท้ายโดยให้นักเรียนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแทนที่จะเป็นโปรแกรมทั่วไปให้กลายเป็นสินคอมสินคอมคืออะไรครับก็คือให้เรียนคำนวณให้น้อยที่สุดเพิ่มภาษาเข้าไปหน่อยนึงอาจจะเพิ่มวิชาที่ไม่หนักนักและไปเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดให้มากกว่าเด็กห้องคิงห้องกิฟถามว่าทำเพื่ออะไรครับเราต้องการให้เขาแค่ชื่อว่าเขาเรียนศิลป์คอมเขาก็มีคุณค่าแล้วว่าเขาโปรแกรมคอมนะเนี่ยโปรแกรมคอมนี่แสดงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคอมพิวเตอร์เวลาเขาคลิกอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดผลโดยฉับพลันแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาจะมีเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นและที่สำคัญคือเขาจะภูมิใจว่าเขาเก่งกว่าเด็กห้องกิฟเขาเก่งกว่าเด็กห้องคิมประสบผลสำเร็จครับเด็กมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขเพราะเขาเรียนมาเขารู้เขาเรียนแก้สมการสามชั้นเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้อะเขาเรียนตรีโกณเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้ไซส์30องศามีค่า1 2แล้วไปทำอะไรอ่ะในชีวิตเขาไม่รู้แต่คอมพิวเตอร์เขาจะรู้นะครับตรงนี้ที่ผมทำอยู่นะครับความภูมิใจของผมก็คือผมได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นผู้อำนวยการเรียนมัธยมแห่งทุกคนทั้งประเทศไทยให้เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นความไว้วางใจที่ทุกคนมอบให้กับผมและผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าเมื่อเราเดินมาอยู่จุดนี้เมื่อไรก็ตามที่เราพูดเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเนี่ยเราพูดได้เต็มที่พูดได้เต็มปากแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครเขาว่าเรานะครับแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จหลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกครับสมบัติทอนี่มาจากคำว่าสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนะก่อตั้งมาร่วม40ปีแล้วนะครับโดยผู้ที่ก่อตั้งก็คือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและก็ดร.ก่อสวัสดิธานิชแนวคิดของสบมท.ก็จะมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการระดมสมองเพื่อช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านมัธยมศึกษาแนวคิดเรื่องที่สองก็คือดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสวัสดิการที่ทางการงานของผมในขณะนี้เนี่ยก็คือเรากำลังช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขคิดและขณะนี้เรากำลังคิดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคุณครูรุ่นใหม่นั้นจากข้อค้นพบที่ผมได้พบเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่ขยันและตั้งใจสอนนะครับแต่จะออกในลักษณะของการเป็นติวเตอร์มากกว่าทีเชอร์นะครับเขายังคิดว่าเขามีหน้าที่เพียงแค่ให้เด็กได้ความรู้เท่านั้นแต่เขายังขาดจิตวิญญาณของความเป็นครูเขายังขาดในเรื่องของความห่วงใยและใส่ใจในตัวนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนความเป็นอยู่ของนักเรียนความเดือดร้อนของนักเรียนความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนคุณครูรุ่นใหม่ยังขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะบอกคุณครูรุ่นใหม่ว่าผมอยากให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนภาพจากติวเตอร์ให้ท่านมาเป็นทีเชอร์หรือเป็นทีเชอร์ by professional เป็นครูมืออาชีพครับ

ูเด่นมาคุยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโรงเรียนวัดช่องราบซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยบูรณาการการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีชมรมพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระจะน่าติดตามมากแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

จากวันหนึ่งซึ่งเกือบจะล่มสลายกลับลุกขึ้นยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีเพราะพวกเราล้วนรักสามัคคีช่องลาภในวันนี้จึงก้าวไกลเพราะบ้านวัดโรงเรียนล้วนมุ่งหวังรวมพลังสร้างช่องลาภให้ยิ่งใหญ่ณวันนี้ช่องลาภไม่อายใครเราพร้อมใจพร้อมสู้คู่เคียงกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุษบาฤทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภจากบทกลอนนี้เป็นภาพของโรงเรียนวัดช่องลาภที่จากวันหนึ่งที่เกือบจะล่มสลายคือเกือบจะถูกยุบรวมสถานศึกษาแต่ณวันนี้ที่เราเติบโตอยู่ได้เพราะว่าเราใช้หลักวิถีพุทธในการดำเนินงานในโรงเรียนค่ะคือเราใช้หลักวิถีพุทธในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันคือใช้หลักอริยสัจ4ค่ะในการบริหารจัดการคือประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะทุกข์มาจากปัญหาที่โรงเรียนจะถูกยุบรวมสมุทัยคือเหตุของปัญหาคือผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่นนิโรธทำอย่างไรเราจะทำให้พ้นทุกข์คือต้องดึงนักเรียนกลับมาต้องสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมามรรคทำอย่างไรจะสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมาได้ค่ะซึ่งตรงนี้ตรงมรรคเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมช่องลาภเทคนิคค่ะช่องลาภเทคนิคคือนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดช่องลาภประกอบด้วย CHONGLAP ค่ะ C มาจากคำว่า community หมายถึงชุมชนคือการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสถานศึกษาซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนเขาจะไม่ค่อยเข้าโรงเรียนค่ะเราก็มาทำให้ชุมชนเข้าโรงเรียนให้เขาเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขาไม่ใช่โรงเรียนของเราสมัยก่อนนี้นักเรียนน้อยโรงเรียนขนาดเล็กอ่ะเราก็จะได้เงินงบประมาณตามรายหัวก็งบประมาณก็จะไม่พอในการพัฒนาสถานศึกษาครูก็ต้องลงไปทำอาหารกลางวันครูต้องไปทำหน้าที่อื่นประมาณนี้ค่ะพอดิฉันเข้ามาอยู่นี่ก็ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมีผู้ปกครองเข้ามาช่วยประกอบอาหารกลางวันวันละ2คนมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเข้ามาอยู่เวรยามที่โรงเรียนคืนละ2คนตอนนั้นเรามีครูประมาณ4คนนะคะเราใช้กระบวนการหรือหลักการของวิถีพุทธเนี่ยให้มาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเริ่มตั้งแต่การกินอยู่ดูฟังค่ะสิ่งที่เขากินในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไม่มีอาหารขยะคือเด็กต้องรู้ว่าเขากินอะไรไอ้ที่เขากินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาอย่างไรอันไหนมีประโยชน์อันไหนเป็นโทษอยู่อย่างไรคือชีวิตเขาเป็นเด็กยากจนในชนบทเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรค่ะสิ่งที่เขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วจะมาใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาอย่างไรสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังอะไรเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารับฟังมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมก็เยอะมากเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามาก็จะเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่ค่ะตอนเช้านักเรียนมาถึงโรงเรียนเด็กที่เป็นรุ่นน้องก็จะสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะรับไหว้น้องคือพอน้องไหว้พี่เนี่ยพี่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลน้องค่ะน้องเขาก็จะเคารพพี่เขาก็จะดูแลน้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปทำความสะอาดในบริเวณที่เขารับผิดชอบเพราะว่าช่วงแรกๆน่ะเราไม่มีนักการพันโรงค่ะเด็กทั้งครูก็จะต้องทำทุกอย่างเองหมดค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะมีการปลูกฝังด้านความรักชาติอะค่ะให้เด็กเขาได้กล่าวคำรำลึกชาติรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษก่อนที่จะร้องเพลงชาติเสร็จแล้วก็สวดมนต์สั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็จะให้นักเรียนไปเดินแถวสมาธิก่อนจะเดินแถวก็จะผ่านพระพุทธรูปนักเรียนทุกคนก็จะหยุดไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วก็ไปนั่งพร้อมกันที่ห้องประชุมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์บางวันก็จะเป็นสวดมนต์แปลค่ะถ้าเป็นวันพระเราจะสวดมนต์แปลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะสวดมนต์ทำนองสารพันยะทั้งโรงเรียนค่ะแล้วก็คุณครูมีเรื่องอะไรก็ถึงจะพูดคุยกับเด็กหลังจากนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดหน้าแถวเนี่ยเด็กเขาจะไม่มีสมาธิ
แล้วก็จะแดดร้อนแต่ไปนั่งสบายสบายเขาก็พร้อมที่จะรับฟังครูแล้วเขาก็มีสมาธิด้วยค่ะทุกวันพระนี่ตอนวันพระเราจะสวมชุดขาวทั้งครูและนักเรียนแล้วก็ตอนเช้าก็จะตักบาตรตอนเช้าค่ะเราจะนิมนต์พระจากวัดลงมารับบาตรเด็กก็เด็กก็จะยืนแถวที่ถนนหน้าอาคารเรียนเป็นแถวเตรียมอาหารแห้งบ้างอาหารสดบ้างใส่บาตรเสร็จก็นิมนต์พระไว้หนึ่งรูปพระที่เหลือท่านก็จะกลับวัดเพราะว่าที่วัดจะมีประชาชนรออยู่ค่ะก็เหลือพระไว้หนึ่งรูปแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะมีหัวหน้าทีมก็จะอารัธนาศีลค่ะแล้วก็รับศีล5มื้อกลางวันเราก็ทานมังสวิรัติที่โรงเรียนค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยตอนแรกๆจะมีปัญหาว่าแรกๆนั่นหมายถึงตั้งปี46 47เลยนะค่ะเด็กๆ เขาจะไม่ค่อยชอบแต่เราต้องปลูกฝังมาตั้งแต่อนุบาลเลยว่าเขาทานมังสวิรัติเนี่ยเขาได้อะไรค่ะเราบอกว่าวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์นะเราปฏิบัติศีล5นะเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าสัตว์ด้วยสิ่งที่เขาได้อะคือสมมุติว่าได้พวกผักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาอย่างไรสุขภาพกายได้ประโยชน์อะไรสุขภาพจิตได้ประโยชน์อะไรเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มเอมเขาได้บุญเราจะเน้นสะอาดสว่างสงบสะอาดคือบริเวณเนี่ยสะอาดค่ะเด็กจะไม่ค่อยไม่มีขยะที่นี่ไม่จะไม่ค่อยทิ้งขยะค่ะสะอาดสว่างคือปัญญาคือเราจะติดพวกพุทธสุภาษิตอะไรต่างๆไว้ตามบริเวณต่างๆในโรงเรียนค่ะแม้แต่ในห้องน้ำค่ะค่ะสงบก็คือเขามีพอเขามีสมาธิเนี่ยจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็จะเกิดปัญญาคือตรงนั้นก็จะทำให้สว่างคือเกิดปัญญาด้วยก็พวกเราก็เจอกันทุกวันเราก็จะสวัสดีกันทุกวันค่ะนักเรียนก็สวัสดีครูก็สวัสดีผอ.ก็สวัสดีครูที่มีอายุเยอะกว่าด้วยนะคะแม้กระทั่งแม่ครัวหรือพานโรงอ่ะคุณครูเราก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นภาพของโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการสวดมนต์หมู่นะคะสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพัญญะซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปี46ละค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรับโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะคือภาพความเปลี่ยนแปลงถ้าถามตัวพี่เองก็จะเหมือนกับมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพี่มาเป็นผู้บริหารที่นี่ปี46คือปลายปี45แล้วเหมือนกับว่าเราก็เริ่มปั้นเด็กของเรามาเลยฉะนั้นภาพที่เราเห็นคือภาพเด็กเขาก็จะเป็นอย่างที่เราปั้นค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเขามองอ่ะเขาก็จะมองว่าเด็กเราเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นิ่งค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นคือโรงเรียนวัดช่องล่ามเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดครูค่ะครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงตามวิชาเอกแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เราจะอยู่ในอันดับต้นๆซึ่งตัวเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าเหตุมาจากเด็กเขามีสมาธิคือพอเด็กเขามีสมาธิในการมีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรับรู้อะไรได้มากกว่าเด็กปกตินะคะถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือวันพระนะคะทุกวันพระนี่ก็ผู้ปกครองก็จะเตรียมอาหารให้ลูกมาใส่บาตรสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงคือพอเราทำวันพระเนี่ยเราใส่นุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนค่ะซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่นุ่งขาวห่มขาวนี่ปี48ค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยแถวเนี้ยยังไม่มีโรงเรียนไหนทำเราก็ทำเป็นโรงเรียนแรกแล้วคือเราจะภูมิใจว่าเวลาคนอื่นเขาเห็นเราเนี่ยถ้าเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยสมัยก่อนเราจะอายแต่เดี๋ยวนี้เราไม่อายพอเราไปเดินตลาดนัดหรือเราไปเดินที่ไหนคนอื่นเห็นจะบอกอ้าววันนี้วันพระเหรอความภูมิใจก็คือเรามาสร้างโรงเรียนที่จะล่มสลายนะคะให้กลับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีผลงานระดับประเทศค่ะนอกจากเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเรายังเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานมีนักเรียนรางวัลพระราชทาน6คนนะคะมีนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศใน4คนมีเด็กดีเด่นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศใน1คนค่ะแล้วก็เด็กเราที่ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพแล้วก็รับโล่พระราชทานจากพระองค์โสมอีก6คนค่ะ
ซึ่งมันหาได้ยากมากมีโรงเรียนเล็กๆนะคะเพราะว่าเรามีตัวป้อนน้อยค่ะเด็กเรามีร้อยกว่าคนเองแล้วก็เป็นเด็กอนุบาลซะส่วนใหญ่ป.5 ป.6 นี่ก็มีไม่เยอะแต่ว่าเด็กเราสามารถที่จะทำกิจกรรมจนได้รับโล่พระราชทานหลายคนค่ะน่าจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือความมุ่งมั่นของครูนะคะในการที่อยากจะทำให้เด็กบ้านนอกเด็กด้อยโอกาสบ้านนอกเนี่ยเขาได้มีโอกาสคือเด็กที่นี่อ่ะแต่ก่อนเนี้ยโรงเรียนขยายโอกาสแถวๆใกล้ๆเนี่ยยังไม่อยากได้เด็กเราเลยแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรามีโควต้าไปเรียนในเมืองค่ะแล้วก็ศิษย์เก่าเราก็ที่ได้นักเรียนรางวัลพระราชทานคนแรกเนี่ยตอนนี้ได้1ทุน1อำเภอ1ทุนไปเรียนปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสก็เป็นความภูมิใจของโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าเด็กพวกนี้เราสร้างเขามาโดยใช้หลักของโรงเรียนวิถีพุทธอ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็ทำมาถึงที่สุดแล้วนะคะก็จะรักษาสภาพที่สุดเนี่ยไว้ตลอดไปอะค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าหลักของวิถีพุทธเนี่ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสได้นะคะสมัยก่อนเราก็พูดแบบคนพาลเนาะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่พอเราทำโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยเรารู้ว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าบางคนยังคิดว่าทำดีไม่ได้ดีก็อยากจะบอกว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ที่ทำดีไม่ได้ดีเป็นเพราะว่าเรายังทำดีไม่พอค่ะต้องทำดีต่อไปค่ะถ้าอยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ก็อยากให้เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณครูค่ะเด็กรุ่นใหม่เก่งนะคะแต่ว่าความจิตวิญญาณครูบางคนอาจจะยังน้อยไปซึ่งก็ถ้าโรงเรียนไหนที่มีคน2เจเนอเรชันอะไรอยู่ก็จะดีค่ะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันบางสิ่งที่ครูรุ่นเก่าทำได้เด็กรุ่นใหม่อาจจะทำไม่ได้บางเรื่องครูรุ่นเก่าทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่เราต่างคนต่างมาจากต่างที่เราต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นเราต่างคนต่างจิตต่างใจกันแต่เรามีสิ่งเหมือนกันคือความดีเราไม่หวั่นอุปสรรคและขวากหนามไม่ครั่นครามความเหนื่อยยากจากหน้าที่เราชนะความชั่วด้วยความดีเราจึงมีสุขใจในผองเรา

อะไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้หวังว่ารายการเราจะให้สาระประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและสาระดีๆขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกําหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกําหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกําหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพ

ข้อนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ N A Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ N A บวก N B แล้วก็ลบด้วย N A intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น P A union B นะครับจะเท่ากับ P A บวก P B ครับแล้วก็ลบด้วย P A intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2

2 ไพ่หารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณไพส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับไพส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณ29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนต์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
2: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
3: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม

0: คมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็สังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะ

ิริยาการระหว่างกดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศ

0: ตอนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ครั้ง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้น

เราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมี

ขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่า

จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเอง

นะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่า
ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะ
่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพ

ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH Group นะคะและ Ford Face Group ค่ะต่อไปนะคะ Double Stranded นะคะแล้วก็ Anti Parallel หรือ Anti Parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง 5' N แล้วก็ T' N นะคะระหว่าง Double Stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของพัทธุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็เห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆ อย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับ

ข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุ

อยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20 มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของ

ของสารละลายโกรธคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างโกรธเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของโกรธเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: สวัสดีค่ะตรีดาอภัยวงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสอบโอเน็ตที่จะถึงนี้เพราะว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่สมศจะประเมินโรงเรียนในรอบที่3ที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรรับเชิญ3ท่านนะคะท่านแรกก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ อาจารย์ประพิษมาธุระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดปทุมธานีนะคะอาจารย์พงศ์วิวัฒน์สิงห์มณีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนเพื่อนครูก่อนค่ะว่าโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนที่ท่านผอ.เป็นตัวแทนมานี้เนี่ยมีลักษณะของการเรียนการสอนแล้วก็ลักษณะของโรงเรียนที่แตกต่างกันค่ะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอ.กันก่อนนะคะโรงเรียนของอาจารย์พงศ์วิวัฒน์ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเนี่ยมีลักษณะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบของการสอนเป็นยังไงคะ
2: ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะครับมีนักเรียน800เศษเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่เราเน้นเรื่องวิชาการเรื่องคุณธรรมเป็นหลักเพราะนั้นการดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนเราจะดำเนินการเข้มมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเรื่องของการสอบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะนะครับดูอาจารย์ยังไม่ค่อยกังวลใจนะคะทีนี้มาถึงโรงเรียนของอาจารย์ประพิษบ้างค่ะโรงเรียนของอาจารย์ประพิษเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นคำใหม่มากสำหรับดิฉันแต่สำหรับเพื่อนครูจะเป็นคำที่คุ้นชินกันแล้วนะคะลักษณะโรงเรียนของอาจารย์เป็นยังไงคะ
1: ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักคำว่าโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความเดิมก็คือเป็นการให้โอกาสเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้ก็เลยมีการขยายโอกาสให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสันอำเภอปากเกร็ดของเราจัดเข้ามาแล้วเป็นปีที่13 14แล้วครับ
0: ปีที่13 14แล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็คือขยายโอกาสจากประถมเป็นมัธยมแต่มีแค่มัธยม3นะคะคือคุณผู้ชมคะโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งณปัจจุบันนี้น้ำก็ยังลดไม่หมดนะคะก็ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการเปิดการศึกษาไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านี่กำหนดว่าจะเปิดเทอมได้เมื่อไหร่คะอาจารย
2: ์ในเบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่6นะครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์คะตอนนี้น้ำสูงแค่ไหนคะ
2: 70เซนครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์คะ
2: ครับก็ให้คุณครูมาทำงานก่อนครับแต่เด็กยังไม่มาย
0: ังไม่มาแล้วคาดว่าจะเริ่มสอนได้เมื่อไหร่คะ
2: ครับคาดว่าจะสอนได้วันที่13ธันวาคม
0: 13ธันวาคมนะคะแล้วทางโรงเรียนวัดท่าเกวียนล่ะคะ
1: ไม่แตกต่างครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนกันเลย
0: น้ำเท่าไหร่คะ70เหมือนกัน
1: 70เซนเหมือนกันแล้วก็กำหนดเปิดเรียนวันที่6นั่นหมายถึงว่าคณะครูทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าที่ส่วนนักเรียนนั้นคงจะพร้อมกันจริงจังในวันที่13
0: โอ้โหเอาละค่ะให้กำลังใจนะคะขอให้เปิดการเรียนการสอนได้ทีนี้วันนี้ท่านอาจารย์สัมพันธ์อยู่กับเราแล้วนะคะก็คงจะต้องมาไขข้องใจอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะว่ามีความกังวลอะไรไหมในการสอบโอเน็ตซึ่งใกล้จะถึงแล้วโรงเรียนเนี่ยก็เปิดช้ากว่ากำหนดนะคะแล้วก็โดนน้ำท่วมแบบนี้ด้วยทางโรงเรียนของอาจารย์พงศ์วิวัฒน์มีความกังวลใจในเรื่องไหนบ้าง
2: ครับในส่วนที่กังวลใจนี่ก็ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนแบบเข้มมาตลอดน
0: ะครับ
2: แต่ว่าในช่วงที่เปิดเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ที่จะสอบก็ เป็นห่วงว่าจะจัดกิจกรรมไม่ทันเสริมเช่นอยู่ค่ายเช่นสอนพิเศษสอนเสริมอะไรเนี่ยอาจจะจัดได้ไม่ทัน
0: จะไปห่วงในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการสอนเสริมแต่เรื่องของการสอบโอเน็ตตอนนี้ค่อนข้างสบายใจนะคะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ภพิษล่ะคะมีความกังวลอะไรในเรื่องนี้บ้างคะ
1: เรียนตรงๆแล้วอย่าตกใจนะผมนั่งใกล้ท่านผู้อำนวยการนักผมก็แย่เพราะว่าท่านผู้นี้คือผู้ที่จะชี้ชะตาของคุณครูของผู้บริหารโรงเรียนเนื่องจากในการประเมินมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูทุกอย่างทุกวันนี้พูดถึงแต่โอเน็ตนะครับธรรมชาติของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นทุกที่ทุกถิ่นมีความกังวลเพราะว่าเด็กที่เรียนอยู่กับพวกเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสไปที่อื่นไม่ต้องไปเทียบกับท่านของท่านเลย
0: ค
1: ือกังวลมากๆคุณครูเราก็กังวลแต่เราก็ยังมีกระบวนการจัดการซึ่งจะนำเรียนในโอกาสต่อไป
0: ค่ะทีนี้ตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาถามถึงความกังวลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากให้อาจารย์สัมพันธ์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าอย่างที่อาจารย์บพิษบอกค่ะว่าโอเน็ตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดชะตากรรมของโรงเรียนเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงทำให้อาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ
3: ผมตอบว่าไม่จริง
0: ค่ะ
3: แต่ว่าที่เห็นใจทั้งสองโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่ประสบทุกข์ภัยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาก็ได้เห็นนะฮะก็ได้ปรึกษากับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศก็ขยายแล้วครับขยายวันสอบโอเน็ตนะฮะคือเลื่อนมาครั้งแรกคือจะสอบวันที่1กุมภาพันธ์ป .6 นะครับก็เลื่อนไปวันที่15กุมภาแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีประมาณ145แห่งที่จะเปิดเรียนในวันที่13ธันวาทางกระทรวงนะครับก็ได้เป็นห่วงก็ปรึกษากับทางสทศซึ่งบอร์ดสทศก็เห็นชอบแล้วนั่นคือป.6 เนี่ยจะขยับไปวันที่27กุมภาส่วนม.3ก็จะขยับโอเน็ตม.3ขยับไปวันที่28 29กุมภา
0: ค่ะ
3: สำหรับม.6 นี่คงเดิม18 19กุมภาเพราะนั้นท่านผอ.ก็คงมีเวลาที่จะไปอะไรฮะสอนเสริมแล้วก็ได้ดีอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมบอกว่าโอเน็ตไม่ได้ชี้ชะตาชีวิตของโรงเรียนเพราะอะไรฮะเพราะโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป้าหมายก็การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเป้าหมายของกระทรวงที่เราเรียกว่าประกันคุณภาพภายในมีทั้งหมดถึง15มาตรฐาน
0: ค่ะ
3: ปัจจุบันนี้นะฮะ15มาตรฐานโอเน็ตเป็นเพียง1ใน15มาตรฐานก็คือที่เราเรียกมาตรฐานที่5เรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งในประกันภายในก็มีทั้งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกับโอเน็ตแต่ว่าที่มามีผลชัดเจนมากคือประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมันเริ่มตั้งแต่รอบ2ตอนนี้ก็รอบ3ก็คือตัวชี้วัดที่5ที่ใช้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริงๆแล้วประเมินคุณภาพภายนอกก็คือการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถานศึกษามีทั้งหมดอยู่12ตัวชี้วัดโอเน็ตเป็นเพียง1ใน12
0: ค่ะ
3: ที่ผมบอกว่าไอโอเน็ตมันเป็นเพียง1ใน12ตัวชี้วัดของประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
0: ค่ะ
3: ทำไมโอเน็ตถึงมีปัญหาก็เพราะว่าการประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยเขามีเกณฑ์อยู่ว่าการรับรองสถานศึกษา12ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับถ้าเต็ม100 12ตัวชี้วัดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ข้อที่2คือต้องมีอย่างน้อย

0: 110ตัวชี้วัดที่ได้ระดับดีและข้อที่3นี่สำคัญมากเลยต้องไม่มีตัวชี้วัดใดที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงตอนนี้โอนเน็ตเนี่ยมันประเมินหรือทำการทดสอบเนี่ยโดยสทศมันก็เป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าจริงๆเลยนะฮะทั่วประเทศเหมือนกันนี่ก็ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือที่ท่านผอ.กังวลคือเรื่องครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่บอกว่าผลกระทบผมคิดว่าตัวนี้คือความที่กังวลถ้าผมจะเป็นผู้ประเมินครูบาอาจารย์ของโรงเรียนท่านเนี่ยผมจะประเมินว่าปีนี้โอนเน็ตได้เท่าไหร่แล้วปีหน้าเนี่ยโอนเน็ตได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีพัฒนาการว่าปีหน้ามันสูงกว่าปีนี้นั่นแหละครับคือคำตอบเราคงไม่ได้อิงเกณฑ์อย่างเดียวละมันต้องอิงอะไรฮะดูพัฒนาการเพราะถ้าอิงเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยครูที่อะไรฮะมีปัจจัยก็หนุนต่ำโรงเรียนต่ำผมว่ามันก็เสียเปรียบนะฮะไม่อยากให้มองว่าโอนเน็ตเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายแต่อยากให้มองว่าโอนเน็ตเป็นเครื่องมือเป็นการส่งสัญญาณที่จะทำให้การไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือเป็นครูเนี่ยหรือเป็นผู้ปกครองหรือเป็นนักเรียนได้ทำไมครับได้มีทิศทางเพราะมันใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการที่เราจะเทียบกัน
1: ค่ะทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงวิวัฒน์บ้างคือพูดถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงวิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆ เนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
2: ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได้
1: ทำยังไงคะที่คำว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
2: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระก็ได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ให้ครูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับก็จะช่วยได้เยอะ
1: ชินกับการสอบ
2: แล้วก
1: ็
2: อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชินครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่ answer sheet ก็มีครับอันนี้ประเด็นที่1
1: นะ
2: ประเด็นที่2
1: เรื่องค่ะ
2: เรื่องสอนเสริม
1: ค่ะ
2: เรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยนะก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่3แหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
1: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
2: ครับก็เปิดที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้

0: ดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมเคยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวิวแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต้องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่า ก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
2: ไปกันเลย ลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเอง

หรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถผ่านมาท่านอาจารย์อาจจะสงสัยเวอร์มอนต์นี่ห่างจากเรา11ชั่วโมงนะคะของอาจารย์มาร์ตี้นี่เป็นพระรหัสตอนกลางคืนนะคะของเรา8โมงเช้าของอาจารย์มาร์ตี้ก็3ทุ่มตอนนี้อาจารย์ก็3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเขาหน้าร้อนก็พระอาทิตย์ก็จะตกช้าหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ทำให้เขานึกถึงประเทศไทยนะคะเพราะอาจารย์มาร์ตี้ก็อยู่ประเทศไทยด้วยนะคะก็บินไปกลับไปมานะคะก็เลยเป็นภาพที่ทำให้นึกถึงประเทศไทยซึ่งมีสีสันสวยงามนะคะมีอะไรที่สวยงามซึ่งแม้ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหัวหินที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะเพราะว่าถ้าที่กรุงเทพนี่จะไม่มีภาพแบบนั้นนะคะจะมีแต่ตึกรามบ้านช่องค่ะ
1: Thank you so much. So if we could have the very first slide that talks about the overview of our last session together.In the last two sessions, sessions 8 and 9, you had in your packets this idea of phonemic strategies for reading, and we kept getting so busy with other activities that we didn't get to them. So we're going to start with them tonight. Actually, it's the next one after that, please. The first slide of the series. Thank you. So we're going to do that first, just to make sure we have a chance to cover it. It's just the idea thatThere are small little even games or techniques that you can be doing with your students to help them with reading. And the idea is understanding how English is put together is what we're going to look at. Then there's a very important concept that you're probably familiar with, but I felt it would be important that we just do touch on it. And that's the difference between top-down and bottom-up processing in reading. So it's kind of a chance for us to touch on one more topic area that's very important. And then you're going to work with a reading, and this is going to be in small groups. And we'll take a little bit of time for this. I hope we have plenty of time, where you really begin to think about how you would...Do work with reading in maybe a slightly different way going forward. So it's encouraging you to think creatively about some very simple readings that we've identified. Then I know for sure that we have at least a couple of people who have brought in examples of successful strategies that they have used, and we're going to have time for sharing of those, which will be wonderful. And finally, we'll do a little bit of closure because it's our last time together for now. Naraporn.
0: Okay. สำหรับโอเวอร์วิวนะคะของเซ็ตก็จะอาจารย์มาด้วย phonemic strategies นะคะซึ่งก็อาจารย์จริงๆอาจารย์เตรียมไว้ในเซสชั่นที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดถึงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะเป็นเกมอะไรง่ายๆซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะรู้จักวิธีการที่จะ อ่านนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์นะคะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของเซสชันนี้ก็คือท็อปดาวน์กับบอททอมอัพโปรเซสซิ่งนะคะในการอ่านนะคะซึ่งก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะในการที่จะเรียนรู้ทักษะการอ่านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์มาร์ตี้จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ลองคิดวิธีการที่จะพัฒนานะคะหรือว่าคิดหา strategies นะคะในการที่จะสอนการอ่านโดยอาจารย์จะมีตัวอย่าง text มาให้นะคะแล้วให้คิดเองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ท่านอาจารย์ที่นำเอาเทคนิคการสอนการอ่านนะคะที่ได้รับทราบจากอาจารย์มาร์ตี้ในเซสชั่นก่อนๆเนี่ยไปทดลองใช้เนี่ยนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะอีกนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะที่นำผลงานของนักเรียนผลงานของท่านอาจารย์เองนะคะมาเตรียมที่จะมาแชร์ให้เราฟังนะคะแล้วก็คงจะเป็นตอนจบของชุดนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะ
1: โอเค so we go to the next slide please and we're going to just launch right into phonemic awareness the notion of however we can work with our students to understand how pieces of the language come together to make wordsAnything we can do to help them understand that will make them more comfortable and confident. One of the things that's the biggest stumbling block for people learning to read in English is coming upon a word that they cannot figure out or con something that's unfamiliar and they don't feel like they understand how that word might have been put together. So the examples we're going to work with are very simple, and that's purposeful because we're always building the blocks of reading, starting with the simpler things and going to the more difficult things. So what I thought for a process after Ajahn Naraporn does this translation is that we'll look at the first example and we'll have the answers called out, just people calling out whatever from Bangkok, and then we'll do the second slide and have people call out from Hua Hin. So it's a chance for you just to participate as if you were students, and then I'll ask you to create some of your own in the same vein. So I'll make it clear as we move along. So go ahead and translate that, Naraporn, please.
0: ก็อาจารย์มาดี้ก็จะเริ่มที่หัวข้อ phonemic awareness นะก็อย่างที่ครูอาจารย์อยากจะชี้เห็นว่ามีวิธีการนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยจำนะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายๆนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันมาผสมผสานกันออกมาเป็นคำได้ยังไงนะคะก็มีวิธีหนึ่งก็คือเรื่องที่ดูที่ตัว phonemic นะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหานะคะเวลาเจอคำที่ไม่รู้จักคำยากหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะหาทางที่จะรู้จักคำนั้นได้เดาความหมายของคำนั้นได้อีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะ
1: Okay, so looking at the next slide, what we're going to do, we're going to do two simple short activities with rhyming. Because rhyming is fun. Rhyming is the stuff of poetry. Remember, we read poems many sessions ago. We looked at one or two poems, I can't remember how many right now. Rhyming appears in songs, song lyrics. It's used as a literary device. So it's fun to work with rhyming. It also increases students' phonemic awareness of how words relate. So let's just try this. What I'm hoping is that somebody, that the Bangkok crew will work with me on this first slide, and then the next one I'll ask Hua Hin to work with me. So I'm just asking people to call out what you think fits in the blank. We're looking for words that rhyme. So when we say a cat wearing a, we're looking for an answer in the blank, something that rhymes with cat, obviously. So let's try this and see if we can get some mics on in Bangkok. A cat wearing a... Who has an answer?
0: เปิดไมค์ด้วยค่ะ เปิดไมค์ด้วยค่ะ ตอบรวมๆกันก็ได้ค่ะ แต่เปิดไมค์ด้วย
2: A cat wearing a hat.
1: Perfect. That's right. Okay, another one. A mouse that lives in a...
3: A house.
1: Yes, of course. Okay, a moose with a tooth that is
4: loose.
1: And you know, I have actually seen a real moose in Vermont, and they are very big. A pig that is dancing a. Anybody know? It's kind of an old word. It's not a very common word anymore. A pig that is dancing. Does anybody know in Bangkok?
4: A jig.
1: Yes.
4: A jig.
1: Good work. Yeah. Yes, that's kind of like an old British term. Some kittens wearing some...
4: Some kittens wearing some mittens.
1: Yes, very good. Okay, thank you. So these are oftentimes words that you would have heard, and they appear in short stories and children's stories, but again, just equating the two. So let's go to the next slide and go to Hua Hin to do the same thing. We're doing a little bit more with just this rhyming activity. Next slide, please, and over to Hua Hin. A sheep that is sounds...
5: Asleep, or...
1: Yeah, a sheep that is sound asleep. How sweet. An owl drying off with a...
5: Drying off with a towel? T-O-W-E-L, right?
1: Towel. Yeah, so that's so this is a very good point. The rhyming doesn't have to be spelled the same way in order for it to work as a rhyme. So that's, yeah, so this is a little bit tricky when it's a little bit different in that way. How about a bear with long brown?
6: A bear with long brown hair.
1: Yeah. Yeah, long brown hair. Funny, kind of a funny image. A bug crawled under the...
7: A rug.
1: Yeah. This happens in my house all the time.
6: Really?
1: An ape that is eating a...
6: A crepe? Or a crepe? Is it like a French food?
1: Yeah, right. Exactly, yes. We think grape, but yeah, he could be eating a crepe. Why not? Maybe a chocolate crepe. Okay, so just take a couple of minutes. If I can have the next slide. And just work with a partner to think of a few more phrases in the just like the ones we just did, where there's, typically it's going to be maybe two nouns. So a sheep that is fast asleep, that's not two nouns, but the bear with the long brown hair is two nouns. So like a simple noun plus a word that rhymes in a simple phrase. Just brainstorm three or four, and we'll just take one or two examples from each of Hua Hin and Bangkok in about 2 minutes.
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์มาดี้ก็ให้เวลานะคะประมาณ2นาทีอาจารย์ช่วยกันคิดrhyme ในลักษณะนี้นะคะคือคิดคำขึ้นมา1คำแล้วก็แต่งให้เป็นวลีหรือว่าประโยคสั้นๆนะคะที่มี2คำที่มีสัมผัสคล้องจองกันค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ลองคิดดู

0: คะเสียงนะคะสระการออกเสียงแล้วก็เชื่อมโยงเนื้อสารที่การให้ความหมายด้วยใช่ไหมคะถ้ามาสร้างมาทำประโยคให้เป็นประโยคสั้นๆหรือวลีสั้นๆนะคะที่ง่ายนะคะอ่านดูอาจจะสนุกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีความหมายค่ะ
1: Okay, so now it's going to be your turn again. So back to your partners, and this is on the next slide. So just take, again, 2 minutes. See if you can think of one or two more sets like the ones we just did. So in other words, you're going to try to find out the end, couple of letters, it, at, ut, ut, and then at least 4 initial soundsthat would make words in English. So they have to be real words that you would encounter in a reading text. So just work with your partners for a minute, and again, we'll share one or two from Bangkok and one or two from Hua Hin.
0: Just a set of rhyming words, or do we need to make sentences?
1: Yeah, just the set of rhyming words, just exactly like we just did. Just that sense of coming up with a set of rhyming words.
0: Okay. ค่ะ สัก 2 นาที นะคะ อาจารย์ คิด คำ กลุ่ม คำ นะคะ ที่ มี สัมผัส คล้อง จอง กัน นะคะ อย่าง ตัว อย่าง ที่ ให้ มา ใน สไลด์ สุด ท้าย เมื่อกี้ ค่ะ

0: โอเค
1: อาจารย์ลุกไปได้ไหมคะอาย
2: of the word and of ing sing ving ring bring
0: wow okay thank you
1: ค่ะเชิญทางหัวหินค่ะ
3: double e
4: กดไลน
3: ์ b c v n e
5: ก็เชิญหัวหินแล้ว
4: อ่ะแบงคอกค่ะ
0: thank you
5: คำง่ายๆเราอยากโชว์เราก็ไม่ได้โชว
1: ์ and one more from หัวหิน please
4: โอ้ยแล้ว
5: มันมองเยอะๆแล
6: ้
5: ว
6: a g ePage, stage, wait, N A T E, gate, rate, plate, and O O M, bloom, groom, zoom. That's all.
0: Okay, thank you.
5: Zoom,
0: yeah.
5: Zoom, yeah. O O M.
0: You know, one of the things that I find about these rhyming activities, I mean, there's a reason why. Songs and poems and children's stories use the rhyming. It's a pleasant thing. We actually, the human beings like to hear these sets of words that sound alike. And so it can be a very relaxing activity for your students, but they also will learn something if maybe just periodically you do a contest.To see how many words can they come up with in these different rhyming categories and make them more and more challenging over time. And I think you begin to inspire the students to think about, again, the whole purpose of phonemic activities is for them to think about how the language of English is put together. And they can think about the parts, and it can be a very, very enjoyable activity, actually. So go ahead, Naraporn, and then we'll move on to the next set.
1: ค่ะท่านอาจารย์ก็หาคำคล้องจองมาให้เยอะแยะมากเลยนะคะก็อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะคะแล้วก็พวกคำคล้องจองนี้มักจะใช้กันในเพลงในบทกลอนนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องนิทานสำหรับเด็กนะคะซึ่งทำให้คนอ่านคนฟังเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์นะคะแล้วก็ฟังเสียงคล้องจองนี่นะคะแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนะคะอาจารย์แนะนำว่าอาจจะให้นักเรียนแข่งกันเป็นครั้งคราวนะคะหาคำคล้องจองนะคะแล้วก็อาจจะให้แต่งประโยคแต่งวลีเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะได้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะคือเรียนรู้ว่าคำเนี้ยสามารถที่นำมาใช้ได้มากขึ้นแค่ไหนนะคะโดยที่มีความหมายด้วยก็สนุกด้วยและไม่ยากด้วยค่ะ
0: โอเค so let's move on to the next slide and the next topic which is something that you're probably very familiar with but I felt we needed to touch on it before our time with reading was over so this is the difference between what is known as a top downor bottom-up processing. And this is a term that's not only used for reading. If you were to do an internet search, you're going to find the words top-down and bottom-up are used in all kinds of things, management, different business texts, even how computers are organized and they're just it's a widely used term but we're using it in reading in a very specific way and I'm asking a rhetorical question which I'll answer because we're going to move on to have some experiences with both what is the main difference in these styles and with reading we're thinking that bottom upis when we're really beginning with every single word. It's oftentimes what new beginning readers do. This is when you hear somebody reading something where they're really struggling to pronounce every word, perhaps. What is the, and then they can't pronounce difference because it's too difficult a word. That's really bottom up. It's really word by word by word. And it's a very important process. So one is not better than the other at all. They're both very important. Top down is more when you're thinking in the global sense of what might this article be about. And if you remember in an earlier session when we were talking about schema theory, the importance of recognizing markers in the text, looking at the label or the heading, looking at pictures, top down is kind of, what is this going to be about? And I don't know about you, but for me, when I read a newspaper, for example, I am relying very heavily at first on top down. I'm trying to decide whether or not I want to invest my attention and energy into the article. So I'm going to start by trying to understand the gist of it. What's it going to say, do I think? So in a minute, we're going to look at both with a very simple text, but I'll let Ajahn Naraporn discuss that little introduction for now.
1: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึงหัวข้อที่สำคัญในหัวข้อหนึ่งของเซสชันนี้นะคะคือเทคนิค top down กับ bottom up นะคะในการอ่านอาจารย์เริ่มด้วย bottom up นะคะคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีที่เริ่มต้นในการเรียนภาษาเลยนะคะคือว่า ที่จะเรียนรู้เป็นคำๆทีละคำอาจารย์บอกว่าอ่าน every single word คือทุกคำเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกเสียงทุกคำนะคะซึ่งนั้นจะปรากฏในนักเรียนในระดับในวัยที่เริ่มต้นเรียนภาษานะคะอ่านเป็นคำๆนะคะแปลเป็นคำๆนะคะแล้วก็แต่ส่วน top down เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำว่า global sense คือว่าให้เหมือนกับว่าเราอ่านแล้วให้เราเนี่ยรู้ gist อีกคำหนึ่งคือ gist G-I-S-T นะคะเราเคยเรียนรู้ไปแล้วจากใน session ก่อนๆของอาจารย์มาจี้นะคะว่าให้ใจความสำคัญจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราอ่านให้ได้อันนั้นก็คือ top down นะคะซึ่ง อย่างเช่นอาจารย์เคยพูดถึง schema theory นะคะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ดูอาจจะดู อะไรฮะดูชื่อเรื่องนะคะดู keywords นะคะแล้วก็เพื่อที่จะจับใจความของเรื่องที่เราอ่านนะคะโดยที่ไม่ต้องอ่านทุกคำนะคะอันนั้นคือวิธีการ top down และอาจารย์ยกตัวอย่างว่าตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธี top down นะคะเพื่อที่จะดูว่าจับจิ๊สจับใจความสำคัญให้ได้เพื่อจะดูว่าควรจะอ่านข่าวนั้นต่อไปให้ละเอียดหรือไม่นะคะน่าสนใจพอไหมนะคะหรือว่าอ่านพอจับใจความได้แล้วก็ผ่านไปนะคะค่ะ
0: Okay, so let's have an experience with top down and bottom up, and we're going to use the reading that you have in your packets of handouts, and I believe is going to be projected also on the screen for people who are not in a studio. This is this text called We Need Bees. And so what I'm going to ask you to do now is to work with that text. We'll just take a minute with this screen, and then we can project up the reading in just a second. We're going to work with this short reading initially from a bottom-up processing modality. And I want to give credit. These texts and the ones that you're going to be working with a little bit later on are all from a website called One Minute Reader, and we'll show you that a little bit later so you can see where it is. But these are just sample readings that they have on this website that sells texts that are graded to different levels. So I'd like you to work really just with one partner because I think that'll be the easiest rather than trying to work with a whole group at your table. You'll notice that on the text, We Need Bees, certain words are highlighted in bold. That's the way they came in the text. So looking at the second bullet, please try to give a meaning, either a synonym, so another word that means the same thing, or a description of the words that are in bold. And again, you can just kind of imagine that you're a beginning reader and maybe there are some words you don't know at all, and circle them. So this is an example of a bottom-up approach to this text. So work with a partner for a few minutes, and then we'll take a couple of examples from both sites about the synonyms or descriptive words that you came up with for some of the words in the text. So take 2 minutes or so with a partner.
1: ค่ะ ขอสไลด์ 11.1 ขึ้นเลยนะคะ ที่เป็นเท็กซ์ 1 เรื่อง We Need Bees นะคะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะ อาจารย์ Margie ให้เท็กซ์ที่มานะคะ เท็กซ์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ One Minute Reader นะคะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะอาจารย์จะเห็นว่าสั้นมากเลยนะคะอาจารย์ให้ใช้วิธี bottom up นะคะคือว่าให้อาจารย์กับเพื่อนอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะลองหานึกหาคำ synonym นะคะหรือว่าความหมายนะคะของคำที่เป็นตัวเข้มๆเห็นไหมคะคำที่เป็นตัวเข้มๆนะคะเป็น keywords ของเรื่องนี้นะคะก็ลองหาซินอนิมนะคะหรือความหมายนะคะหรือคำเหมือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้อาจารย์ลองสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนของอาจารย์นะคะในชั้นที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ลองวงคำที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่ทราบนะคะสับยากค่ะ

0: So anytime, Naraporn, and I'll just be asking for a couple of words from each one.
1: ค่ะอาจารย์ได้คำศัพท์มาบ้างยังคะความหมายของคำศัพท์ค่ะสักสองสามคำก็ยังดีค่ะ

0: ค่ะขอเริ่มที่กรุงเทพก่อนเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสักสองคำนะคะค่ะ
1: want and need want and need the same meaning
2: synonym
1: synonym
2: and one more
3: aha need want aha okay mm-hmm what's another one
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: honey the synonym

0: name of honey is sweet liquid that is making of bees.
1: Yeah. Yeah, so no. More of a description. Yeah. A sweet liquid that is made from bees. Yeah. That's great. Uh-huh. That's a very good description. Yeah. How about another one from Bangkok?
0: Another one.
2: Nectar.
0: You want?
3: Another is leaf. Synonym Nectar. Is depart. And health. Synonym is assist. Okay. Health.
1: Okay,
3: assist.
1: Great. Great. Okay. Good. Good. All right. Anything? Have we already been to Hua Hin or not yet?
4: Not yet. Hua Hin, please.
1: Okay. Okay. Let's see. Anything from Hua Hin?
5: Which is the word bees? Yeah, right. Bee is a small insect who can make honey.
1: Okay. Great. Good description word. Yes. I'm not sure there's a synonym for bee. That's an interesting, like just one word. I think a bee is just a bee, so then you need a descriptor for that. Great. Another word. Anything else from Hua Hin?
6: Fruit produced from tree that can be eaten.
1: Okay, excellent. So again, a very simple text, and we can absolutely work with this text from the bottom up kind of level. And that's a perfectly fine way to work with the text. The kind of activity that we just did would be a great activity to do with students who are just learning some of this vocabulary, to ask them to come up with other words or descriptions. So yes, the bottom-up approach is good. It's probably especially good for vocabulary development, but also it can be very good for really understanding. We could have also done an activity with this text around the structure of the language. We could have gone in and look at where the verbs are and have you circle all of the verbs. So anything that gets you in a very specific kind of relationship with all of the words of the text is considered a bottom-up processing, and they can be very helpful. So after Ajahn Narapuran does the translation, then we'll go to a top-down approach to the same text and see how that's different.
4: วิธีการ bottom up นะคะก็อย่างที่อาจารย์มาที่บอกคือว่าเราเน้นที่ระดับคำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์ให้ทำก็คือว่าอย่างเช่นว่าหา synonym หรือว่าหา description ของคำที่เป็น keywords นะคะคือถ้าเป็นบางคำเนี่ยนะคะอย่างคำว่าhoney เมื่อกี้นะคะหรือ fruit นะคะจะไม่มีซีโนนิมใช่ไหมคะก็จะที่เราอธิบายยาวๆนะคือ description นะคะถ้าซีโนนิมเนี่ยจะเป็นคำเดียวสั้นๆหรือสองคำสั้นๆซึ่งความหมายเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็ได้อาจารย์ก็ได้มาทั้งสองอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาจิก็บอกว่านั่นคือวิธีการที่จะสอนโดยใช้วิธี bottom up อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้หาคำที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะ อีกอันนึงก็คืออาจารย์บอกว่าอาจจะให้ของเราเนี่ยลองวงนะคะคำที่คิดว่าเป็นคำกริยาเป็น verb นะคะที่เจอในเท็กซ์นี้ทั้งหมดนะคะอันนั้นก็ได้คือว่าเป็นการเรียนในระดับคำเช่นกันนะคะค่ะส่วนต่อไปก็อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็น top down นะคะค่ะ yes Marty
1: okay thanks so again one of the things that will be always your responsibility as a teacher is to decide is this text with these students one that I want to start with bottom up or do I want to start with top down do I want to do both things in the same lesson or do I only want to do one And this is a decision that you will have to make. So in this case, our first activity was bottom up, but it could equally as well have been a top-down approach, which is what we're going to look at now just rather quickly. So

0: what you're going to do now is look at the text. We have a few things that you can look at. There are 1, 2, 3, 4 paragraphs of the text. So one way of top-down processing is to look at the first line of each paragraph, perhaps. We have a picture on the text, which was provided by the text writers. We have a title. And we have some concluding ideas at the end of the last paragraph. In top-down processing, you're looking to see what would be the things that you would try to direct your students to so they could understand what the text is going to say without reading every word. So how would you, what would you direct your attention of your readers to so that they would understand the gist or the main idea of the text? So maybe just take a minute or two with a partner, and we'll see, we'll just take a couple of ideas from each site at the end of that.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็จะให้ใช้เท็กซ์เดิมนะคะ We need bees นะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้วิธี top down นะคะคืออาจารย์บอกว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะคะเมื่อมีเท็กซ์หนึ่งที่จะสอนนักเรียนไม่ว่าจะใช้วิธี bottom up ก่อนหรือว่า top down ก่อนหรือว่าจะใช้ทั้งสองวิธีนะคะอย่างก็อาจารย์ก็เลยให้ดูว่าในเท็กซ์เดียวกันเนี่ยจะใช้ approach ไหนก็ได้นะคะทีนี้มาถึง top down นะคะก็อาจารย์บอกว่าในเท็กซ์เดิม we need bees นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ดูว่าจะดูความหมายดูจิสของเนื้อเรื่องนี้นะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างก็มีอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตว่ามีไทเทิลมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะมีภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มีสีย้อนหน้าสั้นๆเนี่ยก็จะดูอย่างตามอะไรฮะที่เราเคยที่เราเรียนที่เราสอนนักเรียนมาคือว่าดูบรรทัดแรกของทุกย้อนหน้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาใจความสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าดูสรุปท้ายของเรื่องดูซิว่ามันใช้กับเท็กซี่ได้ไหมแล้วจะสรุปได้มาว่าจิสคืออะไรค่ะอาจารย์ลองดูนะคะอาจารย์อย่าเผลออ่านนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าวิธีช็อปดาวน์เนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านทุกคำนะคะก็ให้ดูเฉพาะที่นะคะเลือกหาเพื่อหาจิสค่ะสักนาทีเดียวนะคะต้องให้เวลาสั้นมากอาจารย์จะได้ไม่อ่านทั้งเรื่องเพราะเรียนทราบดีเพราะว่านักเรียนของเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราพอเราบอกว่าให้ดูใจความสำคัญนะก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านถึงเรื่องนะคะเราก็คงตอนนี้เราทำที่คล้ายๆกับผู้เรียนเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้เวลามากไปค่ะ so I emphasize that they spend just 1 minute in order to get the gist not you know to read every word yeah
0: right

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์